0: ท่านใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28-31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 14:04

0: 41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา10นาฬิกา29นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา18นาฬิกา40นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชาติประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชาติทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามโทร023547391-2กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยมีทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ขอเชิญชวนสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรม Reboot Plusภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME เพื่อรับการประเมินวิเคราะห์ปัญหาและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงและบริหารและดำเนินงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02105-4778ต่อ3010และ08-2450-2619ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด UnlockSafe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลกุ่นเรียบ @gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร08-4685-1002และ09-5669-3301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องซื้อทัวร์แบบไหนไม่โดนเทท่านผู้ฟังครับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมีหลากหลายรูปแบบบางคนเลือกวางโปรแกรมท่องเที่ยวเองเพื่อให้การท่องเที่ยวเหมาะสมกับตัวเองที่สุดขณะที่บางรายเลือกใช้บริการของบริษัททัวร์เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางการบริหารเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การใช้บริการบริษัททัวร์มีข้อระมัดระวังเพราะหากค้นหาบริษัททัวร์ผ่านสื่อออนไลน์มิจฉาชีพ ้มักฉวยโอกาสหลอกลวงได้เช่นกันครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อทัวร์ที่เหมาะสมและไม่ถูกหลอกหากใช้วิธีการค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อไม่ให้พบทัวร์ล่องหนหรือทัวร์เถื่อนเช่นทัวร์ถูกยกเลิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าบริการไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงไว้หรือโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสียหายเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกผู้บริโภคควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและเลือกบริษัททัวร์ที่น่าเชื่อถือก่อนซื้อทัวร์จากบริษัทควรตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบการบริษัททัวร์ที่ถูกต้องต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากเว็บไซต์ www.dot.go.th และให้ระวังราคาถูกผิดปกติทัวร์ที่เสนอราคาต่ำกว่าตลาดมากๆอาจมีความเสี่ยงในการให้บริการหรือไม่มีการบริการเกิดขึ้นจริงและขอให้อ่านเงื่อนไขการจองและยกเลิกให้ละเอียดตรวจสอบว่ากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดชัดเจนหรือไม่เช่นการยกเลิกการจองได้เมื่อใดคืนเงินเต็มจำนวนหรือไม่และขอให้ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และใบเสร็จอย่าโอนเงินก่อนเห็นรายละเอียดครบถ้วนและต้องได้รับใบเสร็จหรือเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาให้โอนเฉพาะบัญชีบริษัทหรือบัญชีในนามผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1166และร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือ www.ocpb.go.thนอกจากนี้ยังสามารถร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดเช่นกันครับจบบทความประจำวันเรื่องซื้อทัวร์แบบไหนไม่โดนเทเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์พลทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: เราสองคนมาพบกันเป็นวันที่2ของสัปดาห์พร้อมกับทีมงานคับข้างเช่นเคยครับคุณสายชนนีสังควบคุมเสียงวันนี้คุณภูมิรัตน์มีลักษณะนะครับช่วยประสานงานเป็นน้องข้าราชการใหม
0: ่น้องแก้วครับ
1: น้องแก้วนะครับทีมนิวมีเดียเช่นเคยครับ Facebook Live ก็ดูแลกันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์แล้ว น้องแดนนะครับ
0: อัครเดชคัมภีระช
1: ่
0: วยดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
1: ครับวันนี้ก็มีการไลฟ์แล้วนะครับใครอยากเห็นฉากสวยๆของจังหวัดภาคใต้ที่มีการวางผังเมืองแบบปารีสวางแบบใหญ่แมงมุมเขาว่ากันว่านี่คือเมืองที่มีการจัดวางผังเมืองแบบใหญ่แมงมุมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยดูแบบไกลๆในภาพฉากหลังก็จะเห็นเลยว่าเป็นใหญ่แมงมุมจริงๆปารีสเขาก็วางแบบนี
0: ้
1: ฟังดูแล้วไฮโซขึ้นมาเลยนะครับใครอยากไปสัมผัสผังเมืองระดับนี้ต้องไปที่ยะลานี่คือจังหวัดยะลานั่นเองนะครับที่ชวนไปยะลาเพราะว่ายะลานั้นกำลังจะมีงานกาชาดวันที่25ก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานจนถึง4มิถุนายนนะครับไปสัมผัสของดีภาคใต้สุดของเรากันนะครับเปิดร้านนาวากาชาดจังหวัดยะลาอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานคนก็ร่วมงานอย่างคับคั่งบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับมีประชาชนให้ความสนใจกาชาดยะลาก็เหมือนกาชาดส่วนกลางครับมีคนไปทำบุญเสี่ยงโชคตักสลากกาชาดไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาบอกว่ายังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามแนวทางของสภากาชาดไทยคือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขประชาชนนี่คือสปิริตของงานกาชาดไม่ว่าจะจัดขึ้นณที่ใดก็ตามนะครับก็เน้นว่ารายได้ที่ได้จากการจัดงานเนี่ยจะเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพัฒนาคุณภาพชีวิตจะมีรับบริจาคโลหิตด้วยระหว่างงานนะครับรับบริจาคอวัยวะดวงตารวมถึงให้ความช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสงานกาชาดจัดขึ้น11วัน11คืนนะครับจัดถึง4มิถุนายนก็ออกร้านนิทรรศการก็มีอยู่มากมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีขบวนแห่ทางวัฒนธรรมประกวดธิดานิบงประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแน่นอนครับสลากกาชาดการกุศลร้านนาวากาชาดสิ่งของและรางวัลทั้งหมดอย่างที่บอกครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลาต่อไปนะครับก็เชิญชวนกันไปได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งทำบุญแล้วก็ไปสัมผัสจังหวัดที่มีเสน่ห์เอกลักษณ์เรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์หรือวัฒนธรรมด้านของความสร้างสรรค์นั่นเองที่ยะลาช่วงหลังๆก็มาแรงมากๆนะที่สุภัชรินทร์เคยไปไหมฮะ
0: ยะลาเคยไป
1: โอ้ไม่กลัวเลยฮะ
0: เป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าที่สงบนะคะถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้สึกสงบแล้วเสียงปืนเสียงอะไรของเขาเนี่ยเป็นเสียงปกติแปลกไหมคะ
1: โอ้แสดงว่าสงบใจด้วยนะ
0: ใจสงบจริงๆค่ะเป็นเมืองที่สวยสงบมากนะคะ
1: ครับก็น่าไปนะสักครั้งหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเที่ยวไม่แพ้กันเลยนะครับ
0: ค่ะวันนี้
1: เราก็จะได้คุยกันเรื่องที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกันนะครับก็คือการส่งเสริมความรู้เรื่องของประกันสังคมวันนี้คุยเรื่องของช่องทางการชำระเงินสมทบนะครับอีกสักครู่จะได้คุยกันกับท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีและกองทุนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเรื่องของคุยกันประกันสังคมเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันสำหรับผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะต้องคอยฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะคะกับตัวเองที่มีสิทธิ์มีสิทธิประโยชน์อะไรนะคะแต่วันนี้จะคุยเรื่องของช่องทางการชำระเงินสมทบเดี๋ยวมาฟังกันนะคะแต่ว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นปกติทุกวันอังคารนะคะที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เราจะนำเทปบันทึกเสียงของการแถลงผลการประชุมมาให้ได้รับฟังกันในช่วงเวลาหลังข่าว14นาฬิกานะคะ14นาฬิกาจะมารับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีการไลฟ์สดแล้วแหละค
1: ่
0: ะเพจของไทยคู่ฟ้าเขาก็จะมีการประชุมโดยโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ก็เป็นเรื่องอะไรบ้างต้องคอยติดตามกันนะคะเพราะว่ามีหลายๆเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจโดยเฉพาะการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเดือนมิถุนายนนี้มีการเลื่อนออกไปก่อนนะคะซึ่งจะไปที่จังหวัดสงขลานะคะก็เราต้องคอยฟังข่าวกันให้ดีว่ามีการประชุมเรื่องอะไรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการกู้เงินนะคะมาในช่วงที่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องของพลังงานเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามคอย
1: สำคัญมากนะ
0: คอยติดตามรับชม
1: ติดตามรับฟังว่ารัฐบาลจะเอาเงินมาจากแหล่งไหนถ้าเป็นแหล่งในประเทศออกพันธบัตรนี่จะเป็นเรื่องดี อาจจะไม่กู้ต่างประเทศเพราะกู้ต่างประเทศจะบั่นทอนความเชื่อมั่นแล้วพอได้เงินมาแล้วจะไปใช้วิธีการใดระยะสั้นระยะยาววันว่าครั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นจะเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะคือพลิกโฉมให้ไทยเนี่ยมีศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เป็นไปในระยะยาวจะมีการถูกพัฒนาด้วยเงินก้อนนี้คือไม่ใช่แค่ทุ่มทุนระยะสั้นช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเอาไปใช้ระยะวันข้างหน้าด้วยซึ่งเป็นเรื่องใหม่แปลกใหม่จริงๆต้องแบบนี้
0: เราเข้าสู่ช่วงของที่เราจะพูดคุยกันสำหรับผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะในช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: คุยกันประกันสังคมวันนี้คุยกับท่านผู้อำนวยการหทัยรัฐเทพประสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีกองทุนสำนักงานประกันสังคมคุยเรื่องของช่องทางการชำระเงินสมทบผู้อำนวยการอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.มาให้ข้อมูลความรู้อีกเช่นเคยนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการประกันสังคมที่เราจะมีการชำระเงินกองทุนประกันสังคมกันสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นะคะสำหรับช่องทางการชำระเงินก็มีหลากหลายช่องทางวันนี้ท่านจะเล่าให้เราฟังมีเรื่องอะไรบ้างคะ
3: ค่ะก็สำนักงานประกันสังคมนะคะก่อนอื่นเราก็จะรู้กันว่าผู้ประกันตนมีกี่มาตราใช่ไหมคะก็คือมาตรา33
0: ค่ะ
3: มาตรา39มาตรา40มาตรา33ก็คือเป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างนายจ้างมีหน้าที่ชำระเงินให้ใช่ไหมคะทีนี้นายจ้างหักเงินเดือนเราแล้วแล้วนายจ้างจะจ่ายช่องทางไหนได้บ้างนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะมีช่องทางการชำระเงินสำหรับนายจ้างก็คือถ้าสะดวกมาที่สำนักงานนะคะก็สามารถมาชำระเงินที่สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศนะคะของกรุงเทพก็จะมีอยู่12เขตพื้นที่นะคะของจังหวัด76จังหวัดแล้วก็มีอีกสาขาอีก55สาขาทั่วประเทศนะคะซึ่งสามารถชำระด้วยเงินสดเป็นเช็คธนานัตก็ได้นะคะแล้วเมื่อมาชำระเงินที่สำนักงานเนี่ยก็สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ทันทีค่ะอันนี้เป็นช่องทางที่จะต้อง walk in ไปที่สำนักงานนะคะส่วนกรณีที่นายจ้างนะคะชำระเงินผ่านระบบ electronic e-payment นะคะนายจ้างต้องสมัครใช้ผ่านระบบ e-service ก่อนนะคะเข้าไปที่ e-service แล้วเชื่อมโยงไปที่ระบบ e-payment นะคะก็จะใช้วิธีตัดผ่านบัญชีธนาคารได้15แห่ง15ธนาคารนะคะอาจจะมีถ้าเกิดว่านายจ้างสมัครใช้ e-service แล้วจะมองเห็นในระบบว่ามีธนาคารใดบ้างเนา
0: ะ
3: นะคะค่ะส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็น counter service นะคะหรือ Mastercard อันนี้เป็นเรื่องของการหักบัตรเครดิตชำระเงินผ่าน Master บัตร Master อย่างเดียวค่ะแต่อีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกเลยสำหรับนายจ้างก็คือถ้าเราไม่ต้องการใหตัดบัญชีนะคะเราก็ชำระเงินผ่าน QR code Card Bank ได้ค่ะก็คือเรามีธนาคารไหนก็ได้นะคะสามารถสแกนที่หน้าจอที่แสดงขึ้นมาเป็น QR code ก็เป็นการชำระเงินสมทบได้เรียบร้อยค่ะเมื่อชำระเงินผ่านระบบ e-payment นะคะสามารถที่จะรับใบเสร็จได้ทางช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมในระบบ e-receive นะ
0: คะ
3: เป็น www.sso.go.th ค่ะหรือนายจ้างนะคะไม่ได้สมัคร e-service ก็สามารถที่จะไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้นะคะเคาน์เตอร์ธนาคารที่มีบริการคือ2ธนาคารธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งเมื่อชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารเนี่ยก็จะได้รับใบเสร็จรับเงินทันทีที่ชำระเงินค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อันนี้เป็นช่องทางสำหรับนายจ้างที่ชำระเงินให้ผู้ประกันตนนะคะ
0: สำหรับมาตรา33ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33
1: ค่ะแล้วมาตรา39นี้แตกต่างกันอย่างไรครับสำหรับช่องทาง
3: ค่ะ ของมาตรา39อันนี้เป็นการชำระเงินโดยสมัครใจนะคะผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพมาตรา33แล้วอยากจะใช้สิทธิ์ของประกันสังคมต่อก็สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มีหน้าที่ต้องชำระเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดไปถ้าเลยวันที่15ก็ยังสามารถจ่ายเลทได้อีก14วันก็คือวันที่29เป็นวันสุดท้ายละถ้าเกินวันที่29จะต้องมีเงินเพิ่มตามกฎหมายเนาะแต่ชำระเงินได้ที่ไหนบ้างนะคะก็คือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเนี่ยชำระได้อยู่แล้วนะคะแล้วเรายังมีช่องทางที่บริการธนาคารและหน่วยบริการอีก7แห่งเนาะก็สามารถไปชำระที่เคาน์เตอร์กรุงไทยกรุงศรีเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็จะมีอะไรบ้างเคาน์เตอร์เซอร์วิสคือที่เรารู้กันอยู่ก็คือ 7-Eleven ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิสมีบริการที่ร้านเบลลี่ด้วยนะคะก็สามารถไปชำระได้ค่ะซึ่งตอนนี้เคาน์เตอร์โลตัสเรายังปิดบริการอยู่นะคะก็แต่ว่ากำลังพัฒนาระบบร่วมกันอยู่ซึ่งเดิมเราเคยรับชำระเงินได้แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบอยู่อีกสักพักน่าจะขึ้นใช้บริการที่โลตัสได้นะคะหรือมาตรา39ก็ไปชำระเงินที่ไปรษณีย์ได้ค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วช่องทางในการรับใบเสร็จก็คือถ้าไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เนี่ยรับใบเสร็จได้เลยค่ะเป็นทางเลือกนะคะ
0: ค
3: ่ะแล้วอีกที่สะดวกอันนึงก็คือในเรื่องของชำระเงินผ่านที่เคาน์เตอร์เซ็นเปย์ก็คือที่ร้านท็อปอะค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะหรือเคาน์เตอร์บุญเติมก็คือที่บิ๊กซีนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะซึ่งช่องทางนี้สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมในระบบ EDC ป่ะค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะหรือจริงๆเนี่ยการลืมเนาะถ้าเกิดว่าประกันสังคมมาตรา39เนี่ยไม่ชำระเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันแต่สิ้นสภาพเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการลืมนะคะเราใช้วิธีหักบัญชีธนาคารดีกว่านะคะซึ่งการหักบัญชีธนาคารเนี่ยเราหักธนาคารได้ถึง7ธนาคารนะคะจะสำนักงานนะคะจะส่งข้อมูลไปให้ธนาคารหักทุกวันที่15นะคะเพราะฉะนั้นก่อนวันที่15ผู้ประกันตนจะต้องนำเงินไปเข้าบัญชีธนาคาร7แห่งนะคะ7แห่งนี้ประกอบไปด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารออมสินค่ะค่ะบัตรรับเงินนี้สามารถช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็คือเราเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็สามารถดาวน์โหลดในระบบ e-receipt ได้เลยค่ะค่ะอีกอันนึงก็คือสามารถชำระเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้4แอปนะคะแอปที่เราทุกวันนี้เราให้บริการนะคะก็คือ1 Shopee Pay นะคะแล้วก็แอปธนาคารกรุงไทยนะคะแอปกรุงไทยเน็กแอปเป๋าตังค์แล้วก็แอปของธนาคารกรุงเทพค่ะค่ะช่องทางรับใบเสร็จก็จะเป็นเหมือนกันนะคือในระบบ e-receipt ป่ะค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือช่องทางหลากหลายที่ของมาตรา39นะคะ
3: ใน
0: แอปพลิเคชันด้วย
3: นะคะใช่ค่ะ
0: ของแต่ละแบง
3: ค์
0: แล้วส่วนค่าธรรมเนียมท่านที่ผ่านมาในค่าธรรมเนียมต้องเสียไหมคะ
3: คือทุกวันนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมให้สำหรับผู้ที่ชำระเงินไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนนะคะทั้งมาตรา39ทั้งมาตรา33สำนักงานเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแทนค่ะ
0: สะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
1: ดูแลให้เลยนะครับนี่ก็ผ่าน
3: ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางที่สะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างมาตรา33หรือเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะ
1: ก็ได้รับความนิยมเป็นโดยลำดับเลยใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาคนก็ใช้ช่องอิเล็กทรอนิกส์กันเยอะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าสามารถชำระได้จนถึงมันจะมีคัตออฟไทม์ในตอนก่อนเที่ยงคืนนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของเงินเพิ่มตามกฎหมายเนาะสองช่องทางนี้นะคะของสองมาตรานี้นะคะมันก็จะมีในห่วงเวลาว่าก่อนเที่ยงคืนก็จะมีการตัดคัตออฟไทม์ไม่ให้บริการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันมันจะทำให้เกิดเงินเพิ่มได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งมาตรา40นะครับช่องทางชำระเงินมาตรา40นี้เป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระแบบนี้ไหม
3: ครับใช่ค่ะตอนนี้ผู้ประกันตนมาตรา40ก็คือเป็น อาชีพคนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33ไม่มีนายจ้างประกอบอาชีพอิสระค่ะเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าค่ะจริงๆอ่ะอยู่บ้านเฉยๆแต่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยก็คือสมัครได้นะคะได้ค่ะก็คือสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ
0: ์
3: ค่ะสมัครมาตรา40เพื่อได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลเนาะค่ะช่องทางในการชำระเงินของมาตรา40นะคะก็คือถ้าเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าสามารถสมัครได้ในระบบ e-sale service ก็คือในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมสมัครแล้วชำระเงินได้ทันทีนะคะหรือให้คนอื่นชำระเงินให้เราก็ได้ในเว็บไซต์นะคะซึ่งชำระผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้จะชำระโดยวิธี QR code ของธนาคารเท่านั้นค่ะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์แล้วคีย์เลขที่บัตรประชาชนมันจะเจนเลขเจน QR code ตามเลขที่บัตรของเราแล้วจะแสดงงวดให้เราสแกน QR code เพื่อที่จะตัดบัญชีธนาคารค่ะซึ่งมันสะดวกตรงที่ว่าไม่ได้มีข้อจำกัดในธนาคารที่เราคอนแทคอยู่ก็คือมีธนาคารไหนที่เข้าร่วมในเรื่องของQR code เนี่ยค่ะมันก็สามารถตัดบัญชีได้เลยค่ะแล้วอีกช่องทางของมาตรา40นึงนะคะก็คือสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการซึ่งอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกับของมาตรา39นะคะก็จะเป็นหน่วยบริการธนาคาร7แห่งก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์เซ็นเปเคาน์เตอร์บุญเติมนะคะแล้วก็ตู้บุญเติมค่ะ
1: mm-hmm.
3: แล้วค่ะก็คือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถดาวน์โหลดใบเสร็จได้จากเว็บไซต์นะคะส่วนแต่ช่องทางเคาน์เตอร์จะได้รับใบเสร็จทันทีค่ะเราจำแค่สองอย่างเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเป
1: ็
3: นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลดใบเสร็จจากระบบ e-receipt แต่ถ้าเป็นช่องทางเคาน์เตอร์และหน่วยบริการสามารถรับใบเสร็จได้เลยนะคะยกเว้นกรณีจะเป็นบางอย่างที่จะต้องดาวน์โหลดซึ่งข้อมูลใบเสร็จรับเงินของผู้ประกันตนนะคะณปัจจุบันนี้เราไม่ต้องกังวลว่าทำหายแล้วเราจะเอาไปลดภาษีได้หรือเปล่านะคะทุกวันนะคะสำนักงานกระทรวงเขาเรียกว่าเชื่อมโยงข้อมูลการรับเงินของผู้ประกันตนเนี่ยค่ะไปที่สรรพากรถ้าเราจะไปเสียภาษีประจำปีมันจะมีข้อมูลขึ้นที่สรรพากรเลยว่าปีนี้เรามีการชำระเงินที่สรรพากรไปกี่เดือนนะคะ
1: สะดวกมากต่อไปคนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหลักฐานที่เป็นใบกระดาษนะเป็นกายภาพแล้วพอต่อไปเป็นดิจิตอลไปหมดแล้วก็ความเสี่ยงตรงนี้ไปได้นะโอ้โห
3: มีแล้วก็หมดข้อกังวลในเรื่องของการจะต้องมาขอใบเสร็จรับเงินย้อนหลังที่สำนักงานมาขอหนังสือรับรองภาษีอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขึ้นเวลาไปเยอะ
3: ใช่ค่ะอีกช่องทางหนึ่งการลืมของมาตรา40ก็ยังใช้วิธีการหักบัญชีธนาคารได้ธนาคารอีก8แห่งนะคะ
1: ครับการลืมนะ
3: ค่ะการลืม เพราะว่าของมาตรา40เนี่ยก็คือไม่สามารถชำระย้อนหลังได้ค่ะแต่ล่วงหน้าได้12งวดรวมงวดปัจจุบันเป็น13งวดนะคะก็คือย้อนหลังไม่ได้ละแต่ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆได้แต่ไม่เกิน13งวดแบบนี้ค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะแล้วก็ผ่านมีอำนวยความสะดวกสุดๆเลยก็คือในเรื่องของผ่านแอปพลิเคชันนะคะ4นะอีก4แอปนะคะก็คือตีเปนะคะแอปกรุงไทยเน็กแอปเป่าตังแล้วก็แอป BAAC แอปธนาคารธกสค่ะอันนี้เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งญาติพี่น้องสามารถชำระเงินให้พ่อแม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอปของตัวเอง
1: ค่
3: ะเราสามารถชำระเงินให้คนอื่นได้ชำระเงินให้ญาติพี่น้องได
0: ้
3: ให้พ่อแม่ได้อันนี้ค่ะก็คือสะดวกในเรื่องของการชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลืมตอนไหนสามารถชำระได้ถึงก่อนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะจะเป็นช่วงพีคมากของประกันสังคมในวันสุดท้ายนะคะคือจะมีผู้ประกันตนมาใช้บริการแอปในการชำระเงินค่ะ
0: ค่ะ
3: ของประกันสังคมมาตรา40ชำระได้จนถึงวันที่30หรือวันที่31อะค่ะวันสุดท้ายของเดือนนะคะ ถ้าเลยไปวันที่หนึ่งก็ไม่สามารถชำระเงินของเดือนที่แล้วได้แล้วค่ะ
1: เ
3: พราะว่าสิทธิประโยชน์มันเป็นสิทธิประโยชน์ในการนับเงื่อนไขในการเกิดสิทธิ์ใช่ไหมคะถ้าเราลืมไปเดือนหนึ่งสองเดือนอย่างเงี้ยอาจจะหมดสิทธิ์ในการที่จะรับอีกเกือบป่วยไปได้อะไรแบบนี้ค่ะ
1: สำคัญนะในการที่จะไม่ลืมโดยเฉพาะพี่น้องที่ประกอบอาชีพอิสระมาตรา40ลืมแล้วคุณพลาดไปแล้ว1เดือนก็ย้อนไม่ได้เนา
0: ะ
1: ต้องเริ่มเดือนใหม่นะครับก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญเนาะกับการที่จะต้องชำระให้ตรงเวลาแล้วก็รวมถึงชี้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้อำนวยการว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้สะดวกแค่ไหนอย่างไรในการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ง่ายในการอำนวยความสะดวกตรงนี
3: ้ก็การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชำระเงินได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะ
1: ใช่ครับ
3: เพื่อป้องกันการลืมและก็สามารถชำระแทนคนอื่นได้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็เชิญชวนให้กับผู้ประกันตนนะคะได้รู้ช่องทางทุกๆช่องทางแม้กระทั่งช่องทางพื้นฐานที่เราใช้ได้กันมาตลอดก็คือง่ายๆแต่ว่าในปัจจุบันมีความอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นรู้ช่องทางมากขึ้นทำให้เราสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยตรวจสอบได้ด้วย
1: จะนะคะเพิ่มแรงจูงใจนะให้คนที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยรู้สึกว่าเข้าในระบบก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากนะมันสามารถทำได้ง่ายๆไม่เสียเวลามากเนี่ยก
0: ็
1: จะทำให้คนเข้าระบบได้มากขึ้นนะ
0: ถ้าเกิดว่าสงสัยปัญหาต่างๆที่อธิบายไปแล้วอาจจะข้องใจยังไงเนี่ยสามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ตลอดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะสำนักงานประกันสังคมมีหน่วยบริการก็คือโทรสายด่วน1506ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็โทรสอบถาม1506กด6ได้เลยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีกองทุนสำนักงานประกันสังคมคุณหทัยรัตน์เทพประสิทธิ์ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ขอบคุณผู้อำนวยการ
3: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: นี่ไงคือดิจิทัลอีโคโนมีคือการเปลี่ยนผ่านนะเริ่มที่ภาครัฐบาลก่อน e-government นี่คือของจริงที่เอามันใช้ปฏิบัติจริงๆโดยสำนักงานประกันสังคมเราเขาได้รางวัลเนี่ยนะฮะพี่สุภชลินเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยให้ทันสมัยและให้เข้าถึงคนผู้ประกันตนได้ด้วย
0: โดยเฉพาะระบบของการใช้e-self service ก็คือการใช้ด้วยตัวเองเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นการรณรงค์นะให้คนได้เข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ใช้บริการได้อย่างสะดวกสูงสุดค่ะ
1: ครับก็พอพูดถึงเรื่องดิจิทัลแล้วเดี๋ยวตรงนี้อัปเดตกันสักเล็กน้อยเพราะว่าคนไทยจะเก่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์ เกิดวิกฤตแล้วจะเกิดสภาพบังคับให้ต้องแก้ปัญหาคนไทยเราเก่งมากช่วงโควิด-19ก็ใช้คนละครึ่งพลัสกันคล่องมือทีเดียวแอปเป๋าตังก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปก็กลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันดีวันนี้ครับก็เลยมีแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานวันแรกคนไทยก็เก่งมากจริงๆนะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันทะลุ20กว่าล้านแล้วนะครับโควต้าตอนนี้ล่าสุดเมื่อเที่ยงวันที่ผ่านมานะครับเที่ยงวันนี้ชั่วโมงที่ผ่านมา
0: เอง
1: เหลือ5ล้าน3แสนเท่านั้นจาก30ล้านคือผ่านมาแค่1วันเนี่ยใช้ไปแล้วถึง5ใน60เลยเพียง5ล้านก็คือ1ใน6เท่านั้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นโควต้าที่
0: 24ล้านผ่านไป
1: โอ้โห
0: น่าจะเหลืออีกแค่ไม่ถึง
1: ใช่
0: ไม่ถึง6ล้าน
1: ไม่ถึง6แล้วตอนนี้เหลือ5ล้าน3แสนสิทธิ์เท่านั้นก
0: ็
1: ใครที่ยังไม่ลงก็ลงทะเบียนกันเลยนะครับส่วนใครที่ทำแอปหลุดหายไปจากโทรศัพท์หรือหลุดจากระบบไปชั่วคราวแล้วท่านต้องดาวน์โหลดใหม่แล้วเกรงว่าจะไม่ทันการเนี่ยตอนนี้มีการกันที่ไปให้นะ
0: กัน
1: สิทธิ์ไปให้ท่านไม่ต้องกลัวนะครับก็ค่อยๆเริ่มใหม่ดาวน์โหลดมาใหม
0: ่
1: เหมือนผมเองนี่ก็ดาวน์โหลดมาใหม่นะคร
0: ับ
1: ดาวน์โหลดมาแล้วค่อยๆสแกนหน้าสแกนตาไปพิสูจน์ตัวตนแป๊บเดียวใช้เวลาไม่ถึง5นาทีจากนั้นก็แค่กดลงทะเบียนคลิกเดียวเท่านั้นเองนะพี่สุภชลินง
0: ่
1: ายมาก
0: แต่ว่ายังไงตอนนี้ก็มีข่าวมาเรื่องของระวังจะโดนหลอกเตือนมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะช่วงนี้ใครเห็น SMS แปลก
1: ๆ
0: หรือว่ามีคนทักไลน์เข้ามาชวนลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสให้ระวังไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพกำลังระบาดหนักรัฐบาลกำลังย้ำชัดเจนนะคะโครงการนี้ลงทะเบียนได้ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS หรือว่าแอดไลน์ส่วนตัวโดยเด็ดขาดค่ะสังเกตง่ายๆว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะนั่นก็คือทักมาเร่งให้รีบกดลิงก์ บอกว่าใกล้หมดสิทธิ์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าให้รหัส OTP ให้ขอให้กรอกรหัสให้แล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรเข้ามาขอข้อมูลจำไว้เลยนะคะว่า OTP หรือว่าพินหรือว่าข้อมูลบัญชีห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคะถ้าไม่แน่ใจเช็คข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงได้ดีที่สุดและถ้าโดนหลอกก็แจ้งได้ที่สายด่วน1441แจ้งความออนไลน์ได้ทันทีนะคะอันนี้ระมัดระวังตัวไปด้วย
1: ค่ะพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับระบบดิจิทัลดีและอาจจะไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ตัวก็ต้องระวังตรงนี้จริงคุณผู้ฟังของทั่วประเทศไทยหลายท่านนะก็อาจจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันในกรณีที่รับ SMS มาแล้วต้องเอ๊ะหน่อยเอ๊ะไว้ก่อนอย่างที่พี่สุภัชรินเน้นย้ำต้องผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้น SMS ไม่เกี่ยวเลย
0: โดยเฉพาะกดลิงก์อย่าไปกดเลยนะคะ
1: ใช่อ
0: ันตราย
1: ใช่แหละครับเดี๋ยวนั่นก็เป็นเรื่องราวช่วงแรกของเรานะครับที่เอามาอัปเดตสู่คุณฟังสำหรับรายการทั่วที่ถิ่นไทยเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในชีวิตประจำวันแชทบอท AI หรือโปรแกรมพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทในโลกของเด็กและเยาวชนมากขึ้นทุกขณะด้วยรูปแบบการสนทนาที่ง่ายดายไม่ว่าจะพิมพ์ข้อความหรือพูดคุยก็สามารถโต้ตอบได้เสมือนกำลังพูดคุยกับเพื่อนที่รู้ใจจากผลสำรวจในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 9-17 พบว่า2ใน3ของกลุ่มตัวอย่างใช้แชทบอทเป็นประจำบางคนถึงกับรู้สึกว่าแชทบอท AI คือเพื่อนสนิทที่คอยรับฟังและให้คำแนะนำในเวลาที่ต้องการที่พึ่งทางใจในมุมหนึ่งนี่คือโอกาสดีที่เทคโนโลยีจะช่วยเยียวยาจิตใจของเยาวชนเป็นที่ปรึกษาและที่ระบายความในใจแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่บางครั้งแชท AI อาจให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสมหรือโน้มน้าวไปในทางที่เป็นอันตรายทั้งเรื่องสุขภาพความคิดหรือพฤติกรรมจนบางคนเกิดอาการเสพติดหรือรู้สึกซึมเศร้าเมื่อต้องห่างจากแชทบอท AI ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิ

0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ช่วงที่2ครับ 13:32 นาทีของทั่วทิศถิ่นไทย เรื่องราวของข่าวสารความเป็นไปก่อนจะไปฟังสรุปมติคณะรัฐมนตรีกันนะครับก็จะมีข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังกันเบื้องต้นก่อนข่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตก็คือเรื่องของอาการเจ็บป่วยเชื้อโรคที่เข้ามาจากต่างชาติช่วงหลังๆเราก็จะเห็นว่ามันกลับมาอีกแล้วน
5: ะ
4: มีโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตได
5: ้
4: ถึงขนาดติดต่อกันแบบง่ายด้วยเนี่ยนะครับมันก็สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงใครที่เดินทางไปต่างประเทศช่วงหลังเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะต้องหาหน้ากากอนามัยกลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องดูแลรักษาตัวกันให้ดีกันในส่วนของเชื้อโรคนะครับล่าสุดนั้นเชื้ออีโบลาโรคอีโบลานะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเชื้อโรคที่จะบอกว่าอยู่คู่กับโลกมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ในยุคนู้นแหละยุคที่ระบาดที่ซาอีใหม่ๆเมื่อ30ปีที่แล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งนะเป็นโรคที่เป็นแล้วตายเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยนะครับทางไทยเราเองก็ไม่รีรอในการที่จะวางมาตรการสกัดกั้นไม่ให้อีโบลาเข้ามาทำทุกวิถีทางนะครับโดยอีโบลาเนี่ยถูกเพ่งเล็งไว้ว่าอาจจะมาจาก2ประเทศเราต้องเพ่งเล็งไว้เลยว่าเส้นทางที่เดินทางเข้ามาไทยเนี่ยหากมีเที่ยวบินเข้ามาจาก2ประเทศนี้จะต้องเข้ากักกัน21วันทันทีแม้ไม่ป่วยก็ตามนะครับนี่คือมาตรการเข้มงวดจริงๆของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านปลัดกระทรวงก็บอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในประเทศเดียร์คองโกและก็ยูกันดาโอ้โหประเทศยูกันดานี่ผมเพิ่งจะไปอบรมที่อินเดียแล้วเจอเพื่อนฝูงที่นี่เป็นคนดีมากๆนะคนชาวยูกันดาเป็นคนรักสนุกสนานนะครับแล้วก็ความเจริญนั้นเติบโตขึ้นโดยลำดับนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าอีโบลาจะมาระบาดอีกครั้งคองโกและอีโบลาและยูกันดานะครับตอนนี้เป็น2ประเทศที่อยู่ในลิสต์ที่ต้องจับตามองแล้วก็ใครก็ตามที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้กักตัวทันทีนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมีสถิติที่พบเห็นก็คือว่าไทยเนี่ยนะครับมีผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเฉลี่ยแล้วประมาณ 5-7 คนต่อวันนะครับแต่ในช่วง2วันที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น10รายล่าสุดสูงถึง19รายภายในวันเดียวแม้จะไม่มีเที่ยวบินตรงและต้องเดินทางผ่านประเทศอื่นเพื่อมาไทยก็ตามทีก็เลยมีความกังวลนะครับว่าหากเฝ้าระวังไม่ดีอาจจะมีการหลุดรอดของผู้ติดเชื้ออีโบลามาจาก2ประเทศนี้ก็ได้หากวินิจฉัยหรือรักษาล่าช้าก็จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดวงกว้างในประเทศเหมือนช่วงโควิด-19 นั่นเองและปัญหาที่พบในมาตรการเดิมซึ่งกำหนดให้ผู้เดินทางต้องคุมไว้สังเกตอาการให้รายงานตัว21วันเนี่ยพบว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามตัวผู้เดินทางได้ทั่วถึงเนื่องจากมีการเปลี่ยนสถานที่พักบ่อยครั้งผู้เดินทางบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือด้วยเพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ยกระดับมาตรการการสังเกตอาการเป็นการกักตัวเลยทีเดียวไม่ต้องสังเกตกันละคือเรียกว่ามาปุ๊บโดนกักทันที21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากยูกันดาและเดียร์คองโกทุกคนเลยนะครับแม้จะไม่มีอาการก็ตามที โดยจะจัดให้อยู่ในสถานที่ควบคุมของกรมควบคุมโรคภายในสถาบันบำราศนราดูรซึ่งมีลักษณะเป็นห้องพักคล้ายๆโรงแรมและมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดไข้ดูแลอย่างใกล้ชิดหากผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเริ่มมีอาการป่วยจะถูกส่งตัวไปยังสถานพยาบาลที่จัดเตรียมไว้แยกต่างหากทันทีส่วนผู้ที่มีอาการป่วยตั้งแต่เข้ามาก็จะถูกแยกกักในโรงพยาบาล21วันเช่นกันมาตรการนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มทันทีเลยก็กรมควบคุมโรครับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ในช่วง72ชั่วโมงแรกเนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนมาตรการโดยไม่ได้แจ้งผู้เดินทางล่วงหน้าอาจจะเดือดร้อนพอสมควรเหมือนกันสำหรับผู้กักตัวที่อยู่ในความดูแลให้ข้อมูลนะครับว่าไม่มีประวัติสัมผัสเชื้อมาก่อนก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับจึงกักตัวไว้ทั้งหมดคือต่อให้บอกว่าไม่ได้มีประวัติก็ตามทีแต่ว่าเราไม่ทราบที่มาที่ไปที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นจะนิ่งนอนใจไม่ได้เรื่องแบบนี้ถ้าหลุดรั่วไปเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นชนิดที่คาดไม่ถึงก็ได้เพราะว่าการระบาดนั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากๆนะ
5: ค่ะก็เป็นโรคที่น่ากลัวอีกโรคนึงที่ทำถึงเสียชีวิตนะคะในประเทศไปต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้เราก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยตัวเองนะคะก็คือสวมหน้ากากไว้นะคะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารโดยเฉพาะเห็นบอกว่าโควิดมาถึงสิงคโปร์อันนี้ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเราเลยนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลเราแล้วก็ใกล้ตัวเรามาทุกทีนะคะให้ต้องดูแลตัวเองอย่ากาดตกอย่างที่บอกว่าเนาะคนเราพอเวลาไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ทำให้ประมาทนะคะไม่ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะย้อนไปที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันอีกสักครั้งหนึ่งโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการนะคะคลังกระทรวงการคลังก็ได้ปลุกร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยว่าจะมีถึงครึ่งล้านรายนะคะลืมกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินนะคะก็ขอยืนเตือนให้ร้านค้าทั้งหลายรู้นะคะว่าตอนนี้ได้เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการแล้วตัวเลขของประชาชนเนี่ยทะลุ24ล้านคนแล้วแล้วก็พร้อมที่จะส่งสัญญาณด่วนไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าเร่งลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์เพื่อรับกำลังซื้อรอบใหญ่ซึ่งพบร้านค้าว่า 1,490,000 รายยังสมัครไม่สมบูรณ์เพราะว่าลืมกดยอมรับเงื่อนไขในแอปถุงเงินนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังก็บอกแล้วว่าเปิดโอกาสให้โครงการนี้เดินมีหัวใจสำคัญที่ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการร้านค้าด้วยนะคะเข้ามารองรับกำลังซื้อจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึง30ล้านคนเตือนร้านค้ารายเดิมเร่งกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินข้อมูลก็คือมีทั้งร้านค้าใหม่ร้านค้าเก่าแล้วก็จำนวนร้านค้าที่เข้ารอให้เข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในแอปถุงเงินนะคะย้ำว่าร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสหรือร้านค้าใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วรีบเข้าไปตรวจสอบการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับข้อตกลงเพื่อให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์และพร้อมรับรายได้จากโครงการค่ะใครบ้างที่ควรจะรีบคว้าโครงการนี้ไว้ก็เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ฐานรากอย่างแท้จริงได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นที่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยร้านค้าธงฟ้ากองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนซึ่งไม่รวมร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์นะคะผู้ประกอบการด้านขนส่งสาธารณะทั้งแท็กซี่รถตู้โดยสาร3ล้อ2ล้อรถ2แถววินมอเตอร์ไซค์รวมถึง3ล้อถีบผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างรถไฟฟ้ารถไฟรถเมล์หรือว่ารถเรือโดยสารนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทตามข้อมูลสรรพากรในวันที่30เมษายน2569โดยผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะร้านค้าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในระยะที่1ถึง5และก็โครงการคนละครึ่งพลัสทั้งนี้สำหรับผู้ที่ให้บริการนวดสปาทำเล็บทำผมจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นร้านค้าในโครงการนี้ได้ค่ะกำหนดช่องทางการลงทะเบียนร้านค้านะคะร้านค้ารายเดิมเคยร่วมกันคนละครึ่งพลัสก็ยืนยันในแอปถุงเงินถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะส่วนร้านค้ารายใหม่ลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ขนส่งมวลชนสาธารณะเปิดให้ใช้บริการในงานแอปถุงเงินนะคะโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยค่ะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะคะขอให้รีบดำเนินการเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากกำลังซื้อของประชาชนในโครงการนี้อย่างเต เต็มที่นะคะเว็บไซต์ที่จะเข้าไปดูแลรายละเอียดนะคะก็คือเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus.th หรือมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือสำหรับร้านค้าติดต่อได้ที่เบอร์021111122กด3ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: เป็นข้อมูลที่ต้องรับทราบไว้จริงๆนะฮะเพื่อที่ท่านจะได้ดำเนินการในการลงทะเบียนโดยเฉพาะฝากของร้านค้าผู้ผลิตเนี่ยก็มีความสำคัญมาก
5: ๆ
4: ผู้บริโภคอย่างเราพร้อมใช้จ่ายแล้วแต่ผู้ผลิตอย่างท่านเนี่ยต้องเตรียมเหมือนกันนะเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนแล้วงานนี้รัฐบาลมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบาง SME ผู้ผลิตที่พี่น้องเกษตรกรรวมถึงผู้ผลิตขนาดเล็กขนาดย่อมนะฮะที่จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นกลุ่มที่เขามุ่งเป้าไปจริงๆนะเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เน้นหนักเท่าที่ควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เงินที่ได้รับไปนั้นถูกใช้งานเกิดเป็นวงรอบหมุนต่อไป อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับทีนี้ไปที่เรื่องของความสัมพันธ์กับต่างประเทศแล้วก็เมืองอุดรธานีที่พาไปอุดรธานีแล้วเกี่ยวกับต่างประเทศอย่างไรในช่วงนี้ก็เพราะว่าพรุ่งนี้27พฤษภาคมครับท่านประธานาธิบดีผู้นำสูงสุดของเวียดนามเขาเลยท่านโตเลิมนะครับ
5: ที่
4: วันนี้กำลังจะเดินทางมาเยือนเมืองไทยเนื่องในโอกาสที่จะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม50ปีความสัมพันธ์การทูต นะครับแต่ว่าท่านโตเลิมไปอุดรธานีก่อนนะก่อนจะมากรุงเทพเหตุผลเพราะว่าอุดรธานีนั้นเป็นจังหวัดที่มีชุมชนชาวเวียดนามใหญ่ที่สุดในไทยและเป็นจังหวัดที่จะบอกว่าเป็นมีคนไทยที่มีเชื้อสายเวียดนามอยู่เป็นจำนวนมากก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่านี่คือจังหวัดที่เป็นเกตเวย์หรือเป็นทางออกเป็นประตูสู่ประเทศลาวเป็นเพื่อนบ้านนะครับสู่เวียดนามนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ในเชิงเชื้อชาติกันมานานแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุดรธานีจึงเป็นเกตเวย์สำคัญที่ทางฝั่งของผู้นำสูงสุดของเวียดนามต้องการเดินทางไปเยือนนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการนะครับในการรองรับการเดินทางมาเยือนของท่านตัวเริ่มครั้งนี้แล้วก็เตรียมที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามเริ่มตั้งแต่ปีนี้ตลอดไปจนถึงปี2564 6ปีเต็มๆนะครับที่จะขับเคลื่อนแผนเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองประเทศนั้นร่วมมือกันผลักดันผลประโยชน์ที่จะเกื้อหนุนกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งนะครับเป็นแผนปฏิบัติการที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ในระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภาษาอังกฤษใช้คำว่า comprehensive strategic partnership นั้นมีมานานแล้วแต่จากนี้ไปปีนี้เดือนนี้เป็นต้นไปจะขยายผลแล้วก็จะแตกออกไปเป็นหลายมิตินะครับเพื่อที่จะนำเป็น action plan หรือว่าแผนการในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมคร่าวๆก็คือว่าจะให้ทั้งสองประเทศนั้นมีการพัฒนาหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนอย่างแรกละอย่างที่2การเจริญเติบโตก็ต้องยั่งยืนด้วยและอย่างที่3อนาคตก็ต้องยั่งยืนคือเรียกว่าเน้นความยั่งยืนทั้งหมดเลยแล้วก็มองไปที่อนาคตเป็นหลักนะครับสาระสำคัญก็คือการพัฒนาความเชื่อมโยงนะครับทางห่วงโซ่การผลิตนะครับมีการลงทุนที่ผลัดกันใช้ส่งต่อนำเข้าส่งออกกันและกันอย่างไม่มีรอยต่อนะครับ การพัฒนาเรื่องของวิจัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์รวมถึงแลกเปลี่ยนระดับประชาชนพลเมืองไม่ใช่แค่เที่ยวอย่างเดียวนะต้องรวมไปถึงการอยู่ยาวๆอยู่นานๆทำงานมาเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นนี่คือเจตจำนงที่อยากจะผลักดันให้เกิดเป็นพันธกรณีให้ได้นะครับแล้วก็จะนำมาสู่การขับเคลื่อนเป็นยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นพัฒนาเราจะได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าเวียดนามนั้นเขาโตเร็วจริงๆและล่าสุดเขาแซงหน้าไทยแล้วสำหรับรายได้ประชาชาติในระดับที่ปรับเงินเฟ้อแล้วนะครับส่วนรายได้ตรงหัวเขายังน้อยกว่าแต่ว่ารายได้ประชาชาติก้อนเต็มๆก้อนใหญ่ๆเนี่ยเขาแซงเราแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้จะบอกได้ว่าใครได้ประโยชน์เนี่ยหากมองดีๆแล้วไทยต้องอาศัยความแรงนะหรือว่าความสำเร็จของเวียดนามในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยเกาะกระแสเข้าไปให้ได้และทำทุกทางที่จะไม่ให้เรามองว่าเป็นคู่แข่งเพราะที่ผ่านมาเรามองว่าเวียดนามอาจจะแข่งตั้งแต่สมัยส่งออกข้าวแล้วนะจริงๆข้าวไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้มีความลักษณะที่จะแข่งขันกันเลยไล่มาจนถึงเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมยุคใหม่แย่งกันลงทุนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับจริงๆแล้วหากใช้ประโยชน์กันดีๆเนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนร่วมกันในมิติของอาเซียนและก็รวมถึงทวิภาคีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าที่จะมองว่าจะเป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ำซึ่งครั้งนี้

0: ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชัยชนกชิดชอบแถลงผลการหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารซึ่งจากการประชุมบริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการกำหนดมาตรการมา4มาตรการค่ะโดยกระทรวงดีอีก็คือได้มีการรวบรวมหลักฐานการกระทำความผิดแล้วก็ส่งต่อให้กับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการกับผู้ที่มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปี2560นะคะมีการเร่งรัดปรับหลักเกณฑ์การดูแลแพลตฟอร์มใหม่เพื่อให้แพลตฟอร์มไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ปิดกั้นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายด้วยทันทีหากมีการเพิกเฉยอาจเข้าข่ายความผิดร่วมค่ะและประการที่3ก็คือร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ Meta เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุก4เตือนประชาชนนะคะว่าการกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นถือเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ในทางอ้อมแม้ว่าการดูสื่อลามกอนาจารหรือว่าการกดไลค์อาจไม่มีความผิดแต่อาจจะมีการกดแชร์หรือว่าส่งต่อถือว่าเป็นความผิดสำเร็จทันทีนะคะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560มาตรา14วงเล็บ4การนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่ส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลภาพหรือว่าคลิปลามกอนาจารถือว่าเข้าข่ายความผิดตามมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอีกทั้งยังเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้แล้วก็ยังเสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลจากลิงก์ที่ฝังมากับไลฟ์ด้วยหากประชาชนเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารนะคะก็ขอให้กดรายงานแล้วก็แจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์หมายเลขโทรศัพท์1441ทันทีเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะหลายคนก็ไม่รู้ว่ากดไลค์ถูกไหมได้ไหมกดถ้ากดไลค์อาจจะแสดงความคิดเห็นได้กดไลค์ได
1: ้ครับ
0: ไม่มีความผิดแต่ถ้ากดแชร์ไม่ได้
1: ทั้งเกี่ยวข้องทันทีถึงแม้ไม่ได้
0: ส่งเสริม
1: แต่เป็นการส่งเสริมนะโอ
0: ้
1: โหต้องระมัดระวังจริงๆนะเพื่อที่จะตัดวงจรคลิปที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยนะครับออกไปจากระบบเสียทีในโลกออนไลน์ที่เยาวชนเด็กๆไทยเองก็อาจจะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันในการเสพสื่อเหล่านี้ออกไปพอพูดถึงเรื่องเสพสื่อเนี่ย AI ก็เข้ามาแล้วทำให้เด็กๆเนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันแพร่หลายกระจายกันมากนะครับแล้วก็มีการเตือนเหมือนกันว่า AI เนี่ยอาจจะมาทดแทนงานหลายงานแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างโดยเฉพาะคนที่อายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยก็อาจจะเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นนะเพราะ AI เนี่ยขับเคลื่อนระบบอัลกอริทึมทำให้เราเนี่ยหลงติดกลับเข้าไปอยู่ในวงจรช้อปปิ้งอย่างไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมทุกวันนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่
0: อ
1: แต่ว่าอาจจะทราบกันดีว่าการช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่แพลตฟอร์มช้อปปิ้งอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นโซเชียลมีเดียนี่แหละเป็นช่องทางสำคัญเลยที่จะมีอินฟลูเอนเซอร์คนมีชื่อเสียงมาขายของปรากฏว่ากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า25ปีสถิติล่าสุดนั้นช้อปปิ้งผ่านช่องทางนี้เยอะมากนะครับพี่สุภชลินก
0: ็
1: เห็นได้ชัดว่าเป็นหนี้เป็นสินก็มีบางคนเนี่ยทำบัตรเครดิตทำสินเชื่อส่วนบุคคลอาย
0: ุ
1: แค่ไม่ถึง25เท่านั้นเองปรากฏว่าอัตราการมีคงค้างบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นเพิ่มมากขึ้นสำหรับกลุ่มอายุเท่านี
0: ้
1: เพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะเมื่อผ่านมาตั้งแต่ปี2568เป็นต้นมาถือว่าเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับสูงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นต้องเร่งเสริมสร้างทักษะการเงินแก่คนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อการใช้จ่ายเงินตามรีวิวตามเทรนด์ออนไลน์เป็นพฤติกรรมที่ซื้อสินค้าแบบง่ายนะครับและการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์แบบไร้สาขามันก็ยิ่งเร่งเร้าเทรนด์นี้ด้วยจ่ายง่ายนะครับเป็นหนี้ง่ายนะฮะกลายเป็นเรื่องเปราะบางกลายเป็นผลข้างเคียงที่ไม่ดีขึ้นมาซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องกำกับให้ดีพฤติกรรมการเงินครัวเรือนในยุคดิจิทัลเนี่ยพวกคุณแม่ผู้ปกครองสถาบันการศึกษาก็ต้องดูให้รอบด้านสำหรับเด็กๆเยาวชนที่อยู่ในขอบข่ายการดูแลของเรานะครับมิฉะนั้นแล้วโอ้โหความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่พัฒนาการเท่านั้นนะตอนนี้ความเสียหายมันจับต้องได้ก็คือเป็นหนี้เป็นสินโอ้โหนะครับ
0: ถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะจ่ายเนี่ยหนี้เสียก็จะเกิดขึ้นเยอะมากนะคะ
1: แล้วก็ส่งเสริมให้ลูกๆใช้
0: เขาต้องควบคุมแล้วก็มีวินัยค่ะอันนี้เราต้องฝึกตัวฝึกฝนตนเองนะคะ
1: แต่ว่า
0: บางอย่างมันก็เกิดจากความแบบเขาเรียกว่าลงผิดเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้กับการเข้าใจในการ

0: ฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละนะคะการโฆษณาเกินจริงอย่างเรื่องนี้ก็คือเรื่องทองคำเปลวกินได้ค่ะหลังจากมีการโฆษณาเกินจริงว่อนอยู่ในโซเชียลนะคะแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยต้องเตือนผู้บริโภคเลยนะคะว่าเช็คก่อนซื้อนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อสุขภาพนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.บอกว่ามีการเร่งตรวจสอบนะคะการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้ามีจำนวนมากใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะทองคำ 24K กินได้รับประทานได้หรือว่าฟู้ดเกรดโดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานอย.เลยนะคะการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ด้วยนะคะประชาชนที่นิยมเลือกซื้อสินค้ากลุ่มอาหารและเบเกอรี่ที่เน้นความสวยงามผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นทำให้การโฆษณาที่เกินจริงหรือว่าก่อให้เกิดความเข้าใจผิดส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นวงกว้างค่ะเรื่องนี้ก่อนจะตัดสินใจซื้อนะคะก็ขอเตือนว่าต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยสคบ.ร่วมมือกับอย.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาด้านความปลอดภัยของการนำวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ที่นำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบนะคะโดยขอความร่วมมือเนี้ยทำให้ทุกหน่วยงานต้องให้ถึงนึกถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักขอเน้นย้ำนะคะท่านก็เน้นย้ำมาว่าผู้ประกอบการออนไลน์ทั้งหลายทุกรายขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดนะคะฝากแนะนำให้ถึงผู้บริโภคว่าก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือว่าฟลอยตกแต่งอาหารให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญค่ะนั่นก็คือดูฉลากแล้วก็รายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่ว่าใช้ตกแต่งหรือว่าใช้บริโภคได้นะคะ2ก็คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าเอกสารรับรองมาตรฐาน3ก็คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือว่าโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรือว่าอาจไม่ปลอดภัยนะคะสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th ค่ะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสามารถร้องเรียนได้นะคะ
1: โอ้ต้องอาศัยพลังของพี่น้องประชาชนจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยภัยคุกคามทางไซเบอร์ภัยคุกคามด้านการบิดพริ้วหรือว่าการไม่ตรงปกนะครับของสินค้าและบริการเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆมาแบบแนบเนียนและประณีตมากเพราะฉะนั้นใครที่พอจะทำได้นะก็ช่วยรายงาน
0: โดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็ต้องระวังด้วยนะคะไปเป็นคนแนะนำคนอื่นเนี่ย
1: โอ้คนก็เชื่อเยอะคนติดตามเยอะนะก็ต้องรักษาบทบาทตรงนี้ให้ดีนะครับข่าวสารล่าสุดเรื่องของสถานการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะรถไฟมักกะสันเนี่ยนะครับมีการเยียวยาไปแล้ว6ราย2ล้าน9แสนบาทต่อ1รายนะครับนี่คือรายงานล่าสุดโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้มีการเยียวยาอย่างต่อเนื่องผู้ได้รับความเสียหายและความสูญเสียจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางเมื่อ17พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผ่านมาแล้วนะครับก็คือมีการอนุมัติเงินเยียวยา6รายจากทั้งหมด8รายนะครับเหลือเพียง2รายเท่านั้นโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ร่วมกันเยียวยา2ล้าน9แสนบาทและจะมีอีก3แสนบาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกและรฟท.จะดำเนินการขออนุมัติต่อไปเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็มีการไปเยี่ยมเยือนเยียวยานะครับในเบื้องต้นผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปในขั้นตอนนะครับโดยกรมการขนส่งทางรางจะแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟฐานประมาทและดำเนินคดีกับรถทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟนะต่อจากนี้ต้องระวังให้ดีฐานฝ่าฝืนกฎจราจรซึ่งพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการต่อไปกระทรวงคมนาคมจำเป็นต้องถอดบทเรียนครั้งนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบอกว่ากระทรวงคมนาคมที่ผ่านมานะครับไม่เคยพูดถึงเท่าไหร่เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นควรจะดำเนินการมานานแล้วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุการณ์ที่จะบอกว่าเป็นตัวจุดชนวนแหละในการที่จะขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาเหล่านี้สักทีหนึ่งต้องจัดการหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลัก ข้ามทางรถไฟและชุมชนซึ่งมีอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ครบถ้วนต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้ด้วยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมการพูดคุยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางเรียบร้อยแล้วโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนบางแห่งเนี่ยครับไปจัดการกับปัญหาจุดตัดทางรถไฟโดยจะนำร่องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนจะขยายผลไปทั่วประเทศเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและสัญญาณแจ้งเตือนทั้งไฟแจ้งเตือนบูดแจ้งเตือนให้ครบถ้วนซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะมีไม้กั้นอัตโนมัติ มีระบบการตรวจจับเพื่อลดความผิดพลาดของมนุษย์นะครับก็ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างนี้แหละเอามาช่วยบริหารจัดการในส่วนนี้นะครับแต่แน่นอนครับในส่วนของจิตสำนึกของประชาชนก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันการบริหารจัดการโดยคนนะครับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องบริหารจัดการให้ดีต้องมีการดูแลเจ้าหน้าที่รับเจ้าหน้าที่เพิ่มนะครับเป็นข้อเสนอหนึ่งที่เขาเสนอกันมาเหมือนกันว่าจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือไม่นะครับหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการลดคนแต่ไม่ได้มีการนำเทคบีมาให้ใช้หรืออาจจะต้องเพิ่มคนเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันนานๆเกินไปนะครับก็ต้องคิดหลายมิติคิดทุกแง่มุมทั้งคนทั้งเทคโนโลยีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำสิ่งหนึ่งมันกระทบไปถึงสิ่งอื่นแต่ที่แน่ๆหากมองอย่างรอบด้านแล้วเชื่อได้ว่าต่อจากนี้ไปนี่คือสถานการณ์ที่จะสร้างบทเรียนที่จะทำให้เราจริงจังกับการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนเสียทีครับ
0: มีอีกเรื่องนึงสำหรับเกษตรกรนะคะก็รับฟังไว้ได้เลยว่าตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำค่ะโดยยกเป็นวาระสำคัญนะคะเป็นวาระสำคัญที่ทุกจังหวัดดำเนินการต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำคู่กับการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยราชการจังหวัดมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดมุ่งเน้นการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อที่จะพัฒนากลไกการรับหลังการผลิตนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดให้แจ้งในอำเภอเพิ่มความเข้มข้นการตรวจสอบลงและแรงงานผิดกฎหมายเชิงรุกหากพบการกระทำผิดให้ประสานบังคับใช้กฎหมายทันทีแล้วก็กำหนดมาตรการกำกับติดตามผลปฏิบัติอย่างใกล้ชิดหากเพิกเฉยหรือว่าละเลยไม่มีรายงานข้อมูลก็จะพิจารณาโทษทางวินัยแล้วก็อาญาขั้นสูงสุดนี่ก็เร่งที่จะช่วยเหลือนะคะเพื่อไม่ให้ราคามะพร้าวตกต่ำค่ะ
1: โอ้โหผลผลิตทางการเกษตรเป็นเรื่องสำคัญและยิ่งเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญช่วงที่ความผันผวนของสภาพอากาศมันทำให้เกิดความลำบากในเรื่องของภาคเกษตรกรรมเราก็ต้องตรงนี้มีความสำคัญมากเยียวยากันระยะสั้นแก้ไขกันไปก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ที่แน่ๆครับในส่วนของสวทเรา ก็นำเสนอความบันเทิงและเป็นจุดที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้ผ่อนคลายกันประจำทุกเดือนทุกปลายเดือนมาแล้วนะครับเดือนนี
0: ้สุกสิ้นเดือน
1: สุกสิ้นเดือนนะครับมาผ่อนคลายกันกับคอนเสิร์ตฟรีนะครับฟรีคอนเสิร์ตรอบนี้เป็นใครครับพี่สุภชลินครับ
0: คราวนี้เป็นพี่เขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนดันเกวียนค
1: ่
0: ะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะคะ
1: ตำนานเลยนะระดับประมาณ2ท่านจะมาแสดงศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการหลังใหม่นะครับกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิต18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคร
0: ับ มาชมกันได้แล้วก็ติดตามรับชมทางเพจ Facebook ได้นะคะถนนดนตรีไลฟ์นะคะ
1: เอาละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของทั่วที่ถิ่นไทยในวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
10: ร้อยเอกหญิงดารารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2,570 ถึง 2,578 และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี 2,574 ถึง 2,582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอยกเลิกองคมนตรีชี้กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยะบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watch องค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตฝึกทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการแถลงผลการประชุมอยู่ณขณะนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะมติครม.นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอแจ้งข่าวก่อนค่ะว่าทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการเลื่อนประชุมครม.สัญจรออกไปนะคะออกไปอีก1เดือนค่ะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้มีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาและกลั่นกรองตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบค่ะเพื่อให้ทุกโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐค่ะโดยทั้งนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาในวันที่27นี้ค่ะจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาวันจัดประชุมครม.อย่างเป็นทางการต่อไปค่ะเข้าสู่วาระที่สำคัญของการประชุมในวันนี้นะคะโดยวันนี้ครม.มีการประชุมที่สำคัญครอบคลุมหลายเรื่องด้วยกันค่ะเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะนะคะและการสนับสนุนภาคสาธารณสุขและการศึกษาผ่านมาตรการภาษีค่ะตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีนานาชาติค่ะโดยทุกวาระนะคะล้วนสะท้อนเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะรัฐบาลเตรียมร่วมประชุมระดับสูงด้านน้ำของสหประชาชาตินะคะโดยย้ำว่าน้ำคือหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพร้อมผลักดันความร่วมมือรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านน้ำค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบร่างปฏิญญาดูซานเบย์ค่ะและร่างถ้อยแถลงของไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28พฤษภาคมนี้ค่ะที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานสาระสำคัญคือการยืนยันว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารค่ะการลดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงค่ะโดยไทยย้ำบทบาทการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและผลักดันการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งดาวเทียมและการเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึง AI ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและการรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นระบบค่ะเรื่องถัดไปนะคะรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการบริจาคเพื่อพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาโดยเตรียมเพิ่มหน่วยรับบริจาคใหม่9แห่งค่ะเข้าสู่มาตรการลดหย่อนภาษี2เท่าผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรค่ะมาตรการนี้ครอบคลุมทั้งผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาและบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลค่ะโดยบริจาคได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ค่ะเป้าหมายสำคัญคือการเปิดทางให้เอกชนเข้าร่วมการสนับสนุนบริการทางการแพทย์อุปกรณ์และเวชภัณฑ์การดูแลผู้พิการผู้ป่วยผู้ทุพพลภาพทั้งหลายนะคะรวมถึงการเพิ่มโอกาสการศึกษาให้กลุ่มเปราะบางให้มากขึ้นค่ะแม้มาตรการนี้คาดว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ในการชำระภาษีประมาณปีละ280ล้านบาทนะคะแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนค่ะและจะทำให้การช่วยเหลือสังคมเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นอีกมากค่ะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีค่ะประชาชนและสื่อมวลชนนะคะในการประชุมครม.วันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จำนวน3แห่งเพื่อเป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถเมล์ EVพร้อมติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้า พื้นที่ทั้ง3แห่งได้แก่พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครฉลองสายฉลองราชธรรมพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางรวมพื้นที่ 8,943.20 ตารางวาโดยมีระยะเวลาเช่ารวม8ปีและรฟม.จะสงวนสิทธิ์ในการขอคืนพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อภารกิจของรฟม.การใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับรองเป็นไปเพื่อรองรับแผนการนำรถโดยสารประจำทาง EV มาให้บริการประชาชนแทนรถโดยสารเดิมที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20-30 ปีซึ่งจะช่วยลดมลพิษลดการปล่อยควันดำเพื่อคุณภาพบริการรถเมล์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและอีกเรื่องนะคะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพิจารณาปฏิบัติการ Plan of Action เพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569ถึง2574ค่ะทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ร่างแผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อความแสดงเจตนารมณ์ร่วมของรัฐบาลทั้ง2ประเทศและประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ฝ่ายโดยครอบคลุม3เสาหลักได้แก่ 1. หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน2. หุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและ3หุ้นส่วนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 2. ร่างแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามในด้านต่างๆอาทิความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแผนปฏิบัติการนี้จะช่วยขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ที่ประชุมครม.ยังมีหลากหลายมติที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582พร้อมเห็นชอบจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,037 ล้านบาทเศษเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการเพื่อปฏิรูประบบการผลิตครูไทยให้ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21ค่ะโดยมุ่งผลิตครูคุณภาพสูงในสาขาที่ขาดแคลนพร้อมกระจายกำลังครูลงสู่พื้นที่ชนบทและโรงเรียนขนาดเล็กอย่างตรงจุดค่ะโครงการนี้จะยกระดับการเรียนการสอนผ่านระบบโรงเรียนฝึกหัดครูและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงพร้อมพัฒนาทักษะสำคัญทั้งภาษาอังกฤษ STEM เทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนไทยในระยะยาวค่ะรัฐบาลตั้งเป้าผลิตครูรุ่นใหม่กว่า 16,000 คนภายในปี 2582 พร้อมผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนเข้ารับการบรรจุตามความต้องการของพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าสู่ครูคุณภาพอย่างทั่วถึงค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับบทบาทหน่วยงานดำเนินการบัญชีนวัตกรรมไทยตามกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอโดยมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยแทนสวทช.ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้การปรับบทบาทต่างกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสนช.จะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศรวมถึงการผลักดันนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบัญชีนวัตกรรมไทยโดยตรงอย่างไรก็ตามนะคะสวทช.จะยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคแก่สนช.ต่อไปขณะที่สำนักงบประมาณยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบราคาและประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเช่นเดิมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมนวัตกรรมไทยและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: สำหรับวันนี้มติการประชุมครม.มีเท่านี้นะคะไม่ทราบพี่ๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569โดยในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ติดภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในวันนี้นะคะทีมโฆษกค่ะก็ได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยได้หารือกับสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อขอเลื่อนแล้วนะคะโดยจะเลื่อนไปถึงวันไหนอย่างไรก็จะมีการขอปรึกษาหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีก่อนและจะแจ้งให้กับสื่อมวลชนทราบในคราวต่อไปนะคะว่าจะเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปในวันใดนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบร่างปฏิญญาดูซานเบและร่างถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะครั้งที่4ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่24ถึง28พฤษภาคมณสาธารณรัฐทาจิกิสถานโดยไทยก็ยังย้ำในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกนะคะได้ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมเป็นที่จอดรถโดยสารและกิจการสาธารณูปโภครวม3แห่งด้วยกันนั่นคือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่พื้นที่ลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งถึงสมุทรปราการและพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางนะคะซึ่งจะเป็นการเช่าพื้นที่รวม8ปีค่ะในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ให้ความเห็นชอบนะคะสำหรับโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2572เพื่อยกระดับคุณภาพครูและกระจายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ท้องถิ่นค่ะรวมไปจนถึงในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามในปี2569ถึง2574เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากเวียดนามที่จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้และนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ให้ความเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ดิฉันคณิษฐายิ้มดีและคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: จบไปที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะ
2: เสียครับค่าโทรศัพท์ที่โทรมานี่แหละเสียค่าโทรศัพท์อย่างเดียวได้ครับป้าครับขอบคุณมากที่แจ้งมานะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ยินดีด้วยอันนี้เขาร้องมา
2: ร้องทุกมา
4: ร้องมาว่าไม่ได้โฉนด
2: ครับเราก็ประสานไปประสานไปปั๊บเนี่ยก็สัปดาห์ที่แล้วครับ
4: ค
2: ่ะนี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานที่ดินท่านก็ติติงคุณอาม่าหน่อย
4: ว่า
2: เฮ้ยทำไมไปร้องที่อื่นทำไมไม่หาผมอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปหามาหลายทีแล้ว
4: อ้วไปหาแล้ว
2: ไม่ได้เจอ
4: ลืมไปทำให้อ้วเองอ่ะอ้วก็เลยมารายการคุณถนอมอ่ะใช่ไหม
2: ใช่เพราะฉะนั้นฝากท่านอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะเรื่องที่ดินเรื่องของการบรรลุความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกท่านครับถ้าไปขอรังวัดแบ่งแยกนะครับขอไปออกโฉนดนะครับแล้วผ่านมาเกินเวลาที่กฎหมายอำนวยความสะดวกกำหนดแล้วผ่านไป2ปี3ปีเลย6เดือนไปแล้วเนี่ยท่านให้ทำหนังสือเขียนก็ได้ไปทวงถามที่ไปยื่นที่สำนักงาน
4: สำคัญคือต้องเขียนทวงถาม
2: เพื่อเขาจะได้ตอบมาเป็นหนังสือให้เหตุผลถ้าเขาไม่ตอบถือว่าละเลยหน้าที่เลยน
4: ะ
2: เนี่ยชาวบ้านเขาใช้สิทธิ์นะในยุคสมัยโลก AI แล้วอ่ะนะครับ
4: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามติดความคืบหน้าของผู้ที่ร้องมานะคะก็ใครมีปัญหาก็สอบถามกันมาได้อ่ะไปสายต่อไปคุณอรุณจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับผม
4: คุณอรุณจะถามว่าจะถอนเงินจากบัญชีคนที่เสียชีวิตได้อย่างไรคนที่เสียชีวิตเป็นใครล่ะคะ
5: เป็นน้องเมียครับ
2: น้องภรรยาเขาเสียชีวิตนานหรือยัง
4: เสียชีวิตนานยังคะคุณอรุณ
5: กุมภาที่ผ่านมาก
2: ุมภาก็ต้นปีนี้นะ
5: ใช่ๆปีนี้
2: เขามีบัญชีเงินฝากอยู่ค้างอยู่ในธนาคารแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขามีทายาทไหม
5: ไม่มีครับเขาเป็นคนเขาเป็นโสดท่านอยู่คนเดียว
2: เป็นโสดอยู่คนเดียวแล้วก็เขาเสียชีวิตมีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคารอะไรครับ
5: ของกรุงเทพครับ
2: กรุงเทพ
5: กับของออมสิน
2: กรุงเทพออมสินนะสองแห่งนะ
5: ครับ
2: เงินเยอะไหมเงินเยอะไหม
5: ไม่เยอะครับ
4: ค่ะ
2: หลักหมื่นหลักแสน
5: ได้ไหม
4: ประมาณเท่าไหร่คะคุณอรุณ
5: มันสองบัญชีรวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาท
2: ไม่เกิน 20,000 นะทีนี้คุณอรุณคุณอรุณถามว่าจะทำยังไงจึงจะพายเบิกถอนปิดบัญชีธนาคารทั้งสองธนาคารของน้องภรรยาที่เสียชีวิตถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ครับ
2: ก็ต้องกลับมาว่าแล้วคนตายเนี่ยมีทั้งหมดมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
5: มีทั้งหมด5คนครับ
2: ยังอยู่ครบไหม
5: อยู่เอ้าจริงๆเขามี9คนน่ะแต่ว่าเสียชีวิตไป4คนน่ะที่เหลือ5คน
2: อันนี้ค่อนข้างยุ่งมากเลย
4: เหลือ5คน
2: ยังค่อนข้างยุ่ง
4: แต่ว่า2
5: แต่ว
4: ่
5: าไอ้5คนนี้คุยกันแล้วเขาที่มีชีวิตอยู่นะครับคุยกันแล้วเขาบอกเขาไม่ยุ่งด้วย
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรครับไอ้ตรงนั้นไม่เป็นไรมันขั้นตอนมันอย่างนี้ครับคือขั้นตอนก็คือว่าอยู่ๆจะไปถอนเงินจากบัญชีของคนตายไม่ได้ธนาคารเขาไม่ให้ถอนวิธีการที่จะถอนได้ก็คือ1จะต้องมีการร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเมื่อใดที่พี่น้องคนใดเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการก็ไปถอนปิดบัญชีของผู้ตายเอาเงินออกมาแบ่งสรรพี่น้องได้ตามตกลงคนไหนไม่เอาก็ว่าไปคนไหนเอาก็ใช้สิทธิ์ไปตามสิทธิ์ที่ตกลงกัน
4: จริงๆ คนที่เป็นทายาทก็คืออย่างน้องภรรยาของคุณอรุณต้องไปจัดการ
2: ก็คือพี่น้องก็ตกลงกันก็ต้องตกลงกันเพราะเขามีพี่น้องหลายคนทีนี้มันมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอันนี้ค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอรุณฟังอย่างเดียวนะฟังนะหลักนะถ้าคุณจะถามมันจะไม่มีอะไรที่อธิบายไปกว่านี้คือถ้าเขายังอยู่ครบมันง่ายไปที่อำเภอไปที่อำเภอให้ฝ่ายทะเบียนอำเภอเนี่ยออกใบรับรองบัญชีทายาทให้หน่
4: อ
2: ยว่าเนี่ยคนตายเนี่ยมีทายาททั้งหมดกี่คนถูกไหมนะครับได้บัญชีทายาทมาแล้วก็ไปยื่นที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพเพื่อธนาคารอ๋อนี่เขามีทายาทอยู่แค่นี้นะแล้วมาปรากฏตัวหมดต่อหน้าธนาคารนะธนาคารเขาอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะ ให้เบิกถอนปิดบัญชีให้ก็ได้
4: อ
2: ัน
4: นี้จะไม่วุ่นวายเลย
2: อันนี้จะไม่วุ่นวายแต่พอมีทายาทหลายคนมีคนเสียชีวิตด้วยแล้วถูกไหมแล้วคนที่เสียชีวิตเขาก็มีลูกลูกเขาก็ถือว่าเป็นทายาทที่จะมารับแทนที่คนที่ตายมันซับซ้อนถูกไหม
4: วุ่นวายเลย
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกขึ้นมา1คนพอศาลตั้งแล้วนั่นแหละจึงจะมายื่นปิดบัญชีทีนี้คุณอรุณเอาให้ชัดก่อนนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่คือหลักการในทางปฏิบัติคุณอรุณไปที่ธนาคารออมสินสักที่เดียวก่อน
5: ครับ
2: ไปธนาคารออมสินแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินจะอธิบายเหมือนที่ผมพูดนี่แหละเหมือนที่ผมพูดนี่แหละแล้วกับ2นะเขาอาจจะมีช่องทางที่บอกว่าให้ไปทำบัญชีทายาทอย่างที่ผมพูดเหมือนกันเพราะงั้นไปพบธนาคารออมสินในกรุงเทพก็ได้เดี๋ยวเขาจะตอบตรงนี้ถ้าเขาตอบแล้วบอกไม่ได้ล่ะครับลุงต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกมาเงินไม่มากก็จริงก็ต้องไปตั้งทีนี้อยู่ชลบุรีอำเภออะไรครับ
5: ไอ้คนตายอยู่กรุงเทพครับ
2: คนตายอยู่ที่กรุงเทพอยู่เขตมีนบุรีเหรอ
5: ไม่ผมอยู่ชลบุรี
2: ไม่คนตายอยู่เขตไหนที่กรุงเทพ
5: อ๋ออยู่ที่บางขุนเทียนครับ
2: บางขุนเทียนถ้าอยู่บางขุนเทียนก็ไปที่ศาลธนบุรีไปที่นั่นนะครับไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกที่นั่นนะครับก็ต้องยื่นตามภูมิลำเนาที่คนตาย
4: ยุ่งยากซับซ้อน
5: ไปไม่ถูก
2: ไม่ครับคุณไปไม่ถูกเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมต้องอธิบายให้ลุงอรุณเข้าใจก่อนนะลุง
4: เราแนะนำช่องทาง
2: ลุงต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
4: ค
2: ่
4: ะ
2: นะพอเข้าใจเสร็จปั๊บอ๋อมันต้องไปยื่นตามภูมิลำเนาของคนตายอยู่เขตบางขุนเทียนแล้วก็ศาลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำนาจศาลบางขุนเทียนก็คือศาลธนบุรี
4: ค่ะ
2: นะครับศาลธนบุรีอยู่ซอยวัดสิงห์นะครับอยู่ในเขตปัจจุบันน่าจะเป็นเขตจอมทองแยกจากบางขุนเทียนเดิ
4: ม
2: นะคุณลุงนะไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งถ้าไปยื่นต่อศาลถ้าพี่น้องตกลงเห็นชอบด้วยกันเนี่ยเขาจะยื่นให้ฟรี
4: ค
2: ่
4: ะ
2: เขาจะยื่นให้ฟรีตั้งผู้จัดการมรดกให้ฟรีแต่ว่าพี่น้องจะต้องเห็นชอบด้วยกันนะครับเรื่องของลุงซับซ้อนหน่อยเพราะมีทายาทหลายคนและมีคนที่ตายอันนี้จะต้องทำบัญชีทายาทนะครับเงินไม่เยอะก็จริงทำเถอะครับลุงนะ
4: 20,000 กว่าบาทนะ
2: จ้างทนายสัก 5,000 ให้ทำบัญชีทายาทให้เสร็จแล้วไปยื่นให้อัยการตั้งให้ฟรีก็ได้นะครับคุณลุงคุณลุงเข้าใจแล้วนะกระบวนการเป็นอย่างนี้นะไม่เช่นนั้นธนาคารเขาจะไม่ให้ถอนและปิดบัญชีครับลุง
5: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณครับ
2: เมื่อวานน้องฝนจำได้ไหมสายสุดท้ายป้าการ
4: อ่ะ
2: ที่ราชบุรีนะครับที่แกเล่าให้ฟังเรื่องเงินชาปนกิจอะไรนั่นท้ายที่สุดจริงๆก็คือเรื่องว่าญาติแกเสียแล้วก็ต้องการจะถอนเงินจากบัญชีปิดเหมือนกันแต่ไปเล่าเรื่องเก่าเสียยา
4: โอ้หรอที่เราค้างสายแล้วเนี่ยก็คือหลังไมค์นะ
2: ผมต้องไปคุยหลังจบรายการเอ้าแล้วทำไมป้าไปเล่าเรื่องโน้นทำไมไม่เรื่องที่ป้าต้องการก็คือต้องการจะปิดบัญชีเหมือนลุงอรุณนี่แหละ
4: ปิดบัญชีเพื่อนำเงินชาปนกิจ
2: ถ้าอย่างธนาคารออมสินธนาคารธกส.น
4: ะ
2: ถ้าธนาคารธกส.นะครับเขาตายเหมือนสมมติเหมือนตัวอย่างของผมเนี่ยนะชัดเจนนะพี่ชายเสียชีวิตแล้วเขาก็มีบัญชีอยู่กับธนาคารธกส.นะครับก็ทุกคนก็มอบอำนาจไปแล้วก็ให้น้องไปยื่นเขาก็ปิดบัญชีถอนเงินให้
4: อันนั้นก็ง่ายเลย
2: อันนี้ออมสินก็ธกส.ก็ทำให้แต่ว่าทุกคนต้องยินยอมกันนะถ้าทั้งหมดไปปรากฏตัวได้ต่อหน้าธนาคารอันนี้สุดยอด
4: ก็คือเขาไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องสอบถามเพิ่มเติม
2: คือก็ต้องสอบนั่นแหละเขาต้องสอบให้แน่ใจว่าไม่มีทายาทอื่นมาฟ้องเขาภายหลังนี่คือเหตุผลว่าถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกครับ
4: ค่ะไปสายต่อไปเลยนะคะป้านางจากชัยภูมิสวัสดีค่ะป้านางจ๊ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะคุณสนอง
4: จ้ะป้านางต้องการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านจะทำอย่างไรล่ะฮะอยู่ที่สายหนึ่งเหรอ
2: ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เขาอยู่สายหนึ่งอยู่สายนัมเบอร์หนึ่งไม่ใช่สายหนึ่งที่นี่ที่ผม
4: เอาป้านางใช่ไหมต้องการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านจะทำอย่างไรพี่ถนอม
2: เดี๋ยวทีมงานติดต่อไปที่คุณทวัฒน์วรรณวิกรผู้ช่วยผู้จัดการด
4: ้
2: านเทคนิคการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเข้ามาตอบตรงนี้ใช่ไหมท่านทวัฒน์ครับสวัสดีครับ
5: ครับสว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ เอาละพี่ธวัชเข้าสายมาด้วยแล้วนะพี่ธวัชมีรูปขึ้นหน้าจอด้วยก็ได้เดี๋ยวผมถามป้านางหน่อยนะป้านางป้านางจะขอไฟฟ้าตอนนี้ที่บ้านไม่มีไฟแล้วจะขอไฟฟ้าใหม่หรือว่ายังไงป้า
3: ไฟฟ้าเนี่ยป้าขอตั้งแต่ปี
2: ป้าป้านางผมถามป้าเมื่อกี้ผมถามว่าป้ามีไฟฟ้ายังไม่มีไฟฟ้าแล้วจะขอใหม่เลยนะครับหรือว่ามีอยู่แล้วหรือยังขอใหม่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมครับแล้วที่บ้านป้าเนี่ยป้าบ้านใหม่หรือบ้านเก่าล่ะครับที่ต้องขอไฟเนี่ยครับ
3: บ้านใหม่ค่ะออกมาทำที่ทุ่งนาค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อไปปลูกสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ในทุ่งนาแล้วจะขอไฟใช้ถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยค
2: ่
3: ะ
2: มีเพื่อนบ้านเอาของป้าก่อนเอาตอนนี้ของป้าก่อนแล้วบ้านของป้าที่ป้าไปปลูกสร้างบ้านที่ทุ่งนามีบ้านเล็กที่ไหม
3: มีแล้วค่ะ
2: มีบ้านเล็กที่เรียบร้อยป้าครับถามป้าต่อว่าป้าฟังเป็นหลักนะเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายอะนะที่ในหมู่บ้านน่ะต้นสุดท้ายนะครับจนกระทั่งจากต้นสุดท้ายไปถึงนาของป้าถึงบ้านหลังนั้นแหละก็เพื่อนบ้านอีก 3-4 หลังนั่นน่ะนะครับระยะทางเท่าไหร่รู้มั้ย
3: 1 กิโลค่ะ
2: ประมาณ1กิโลเพราะฉะนั้นเส้นทางระยะทาง1
3: ก็ประมาณ700เมตร
2: ระยะทาง700เมตรถึง1กิโลเนี่ยไม่มีเสาไฟฟ้าผ่านถูกมั้ยครับถึงนี้ป้าต้องการขยายการอันนี้เขาเรียกว่าขยายการใช้ไฟฟ้าไปในพื้นที่นะครับและเป็นพื้นที่การเกษตรหรือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยครับ
3: เป็นพื้นที่การเกษตรแต่ว่าเราไปทำบ้านแล้วอะค่ะเป็นบ้านที่อยู่อาศัย
2: ไปอยู่และทำและต้องการใช้ไฟเพื่อการเกษตรด้วยไหมครับหรือว่าอยู่อาศัยอย่างเดียว
3: อยู่อาศัยอย่างเดียวค่ะเพราะว่าการเกษตรก็ใช้ของโซลาร์เซลล์อยู
2: ่โอเคทีนี้ป้าเคยไปยื่นขอมาแล้วหรือยัง
3: ไปยื่นแล้วค่ะ
2: ตั้งแต่ปีไหนครับปีครับป้าครับ
3: ปี 67
2: ไปยื่นที
3: ่ประมาณ17 ก
2: าป้าไปยื่นที่สำนักงานการไฟฟ้าที่อำเภอภูเขียวเนี่ยเนาะไปยื่นตั้งแต่ปี67แต่บัดจนถึงบัดนี้69แล้วยังไม่ได้ไฟถูกต้องไหมครับทำยังไงถึงจะได้ไฟฟ้าใช่หรือไม่ครับป้าเอาละนี่แหละประเด็นอยู่แค่นี้ครับป้าไปเล่าเรื่องเก่าเอาเรื่องใหม่เนี่ยซักได้ประเด็นแล้วให้ท่านผู้ช่วย
6: ธว
2: ัชชัยได้ตอบตรงนี้ครับว่า1ป้าเคยไปยื่นหลักการเป็นไงครับท่านธวัชชัยครับ
7: ครับขอบคุณครับจากกรณีของคุณป้านะครับได้มายื่นขอขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ของกลุ่มบ้านหนองบัวคำหมู่8ตำบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีครัวเรือนอยู่จำนวน6ครัวเรือนนะครับ
2: ครับ
7: ทีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียวเนี่ยได้เข้าดำเนินการสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จนะครับก็เนื่องจากบ้านคุณป้าเนี่ยอยู่ไกลจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมนะครับ
2: ครับ
7: ก็ต้องมีวิธีดำเนินการคือประกอบด้วย1ต้องติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ติดตั้งหม้อแปลงแล้วก็ติดตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ครอบคลุมจำนวน6ครัวเรือนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น873,000 บาทนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้ง6ครัวเรือนนะครับ 87,300 บาทโดยหลักเกณฑ์แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีเงินลงทุนให้กับครัวเรือนนะครับประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับ7,500 บาทนะครับต่อครัวเรือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภาคอำเภอภูเขียวนะครับก็ได้จัดส่งรายละเอียดเพื่อให้ทางการไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาเรื่องงบประมาณให้กับคุณป้าต่อไปแล้วนะครับครับ
2: 87,300 บาทนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่
7: เฉลี่ยต่อครัวเรือนคร
2: ับ เฉลี่ยต่อครัวเรือนแต่ว่าการไฟฟ้าเนี่ยอุดหนุนนะครับ 75,000 บาทถูกไหมถูกต้องไหมครับ
7: ครับถูกต้องครับ
2: เพราะงั้นแต่ละครัวเรือนก็จะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ล่ะประมาณเกือบ 80,000 บาท
7: คร
2: ับ ถูกต้องไหมท่านหรือว่าได้อุดหนุนทั้งหมดหรือว่าชาวบ้านต้องออกด้วย
7: ท ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากกลุ่มดังกล่าวนะครับหากมีครัวเรือนเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยครับก็สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับ
2: เอามาเฉลี่ยได้อีกใช่ไหมครับ
7: ครับเพื่อที่ไฟฟ้าจะไปดำเนินการสำรวจแล้วก็ประมาณการค่าใช้จ่าย
2: ที่
7: จะให้มันอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนะครับ
2: ที่ท่านหัวหน้าบอกว่าจะขออนุมัติไปทางโคราชเนี่ยนะครับอันนี้จะขออนุมัติวงเงินให้ชาวบ้านทั้งหมดเป็นการขยายไฟเข้าไปเพิ่มเติมหรือว่าชาวบ้านต้องร่วมจ่ายอย่างที่ว่าด้วยครับ
7: อ๋อไม่ครับก็คือทางให้ทางการไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อพิจารณางบประมาณดังกล่าวนะครับ
2: ถ้าลงมาก็ชาวบ้านไม่ต้องร่วมจ่ายถูกต้องไหมครับ
7: ครับถูกต้องครับ
2: อ๋อแต่ปัญหาก็คือว่าท่านจะอนุมัติตามที่เสนอไปหรือไม
7: ่ครับถูกต้องครับ
2: อันนี้บอกไม่ได้
7: ครับผมยังบอกไม่ได้คร
2: ับยังบอกไม่ได
7: ้นะครับต้องให้ทางหน่วยงานพิจารณาเรื่องงบประมาณนะ
2: ทางไฟฟ้าเขตได้ทำหนังสือไปแล้วถูกต้องนะครับ
7: ครับถูกต้องครับ
2: ทีนี้ถ้าไฟผมทิ้งต่างว่าถ้าไฟฟ้าเขตไม่อนุมัตินะครับไม่อนุมัติถ้าชาวบ้านยื่นเรื่องไปแล้วถ้าชาวบ้านบอกงั้นคนละประมาณ 80,000 บาทหรือ 79,000 บาท 79,000 บาทเศษหรือประมาณ 80,000 ต่อรายเนี่ยแล้วชาวบ้านออกเองเนี่ยอันนี้ไฟฟ้าทำให้เลยได้มั้ยครับ
7: ก็จะมีหลักเกณฑ์หนึ่งในกรณีที่เขาเรียกว่าค่าสมทบเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดำเนินการได้ครับ
2: อ๋อถ้าชาวบ้านยินยอมพร้อมใจการออกค่าสมทบเพิ่มเติมแต่ละครัวเรือนก็สามารถออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนายสายหลุดครับเนี่ยท่านธวัชชัยยังอยู่ใช่ไหมครับ
4: ท่านธวัช
7: อยู่ครับยังอยู่ในสายครับ
2: ถ้าชาวบ้านต้องการให้การไฟฟ้าออกค่าจ่ายตรงนี้ขยายเขตการใช้ไฟไปให้ทั้งหมดอันนี้ต้องรอการอนุมัติถ้าเขาไม่อนุมัติหรืออนุมัติมาไม่ครบถ้าชาวบ้านร่วมสมทบการไฟฟ้าของภูเขียวก็สามารถจะไปทำให้ได้เลย
7: คร
2: ับ
7: คร
2: ับนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการไฟฟ้าเวลาขออนุมัติไปแล้วเนี่ยเขตเขาอนุมัติทุกรายไหมครับหรือว่ามันยังไงอะครับ
7: ก็ตามนโยบายก็จะส่วนใหญ่ก็ถ้าหลักเกณฑ์ยังไม่เกินต่อค่าใช้จ่ายต่อคนเรือนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอนุมัติเกือบทั้งหมดนะครับ
2: ท้องถิ่นสามารถอุดหนุนได้ไหมกรณีดังกล่าวนี้ครับท้องถิ่นอบต.
7: ครับสามารถอุดหนุนได้ครับ
2: ถ้าชาวบ้านไม่มีอบต.มาสนับสนุนนะครับให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแล้วก็ใช้ตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกัน
7: ครับทำได้เหมือนกันครับ
2: แล้วแนวโน้มเป็นไงครับท่านหัวหน้าตรงนี้ทาง
7: แนวโน้มยังไงเดี๋ยวผมจะร่วมประสานกับทางท้องถิ่นให้ได้ครับ
4: ค่ะ
2: เนาะหนึ่งก็คือว่าท่านสามารถที่จะคุยกับทางท้องถิ่นนายกอบต.นะครับแล้วก็ชาวบ้านทั้ง6รายนะครับว่าเอาละถ้าทุกคนเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันนะยอมจ่ายเท่านี้แล้วก็ทำได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีตังก็ต้องรออนุมัติจากไฟฟ้าเขตไฟฟ้าเขตเขาอนุมัติก็สามารถทำได้ซึ่งแต่ว่ามันก็ต้องรอเวลาหน่อยถูกต้องนะท่านนะ
7: ครับถ
2: ู
7: กต้อง
2: ครับนะครับก็ฝากท่านเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับ
7: คร
2: ับ
7: คร
2: ับ
7: ยินดีครับ
2: แล้วถ้าขึ้นหน้ายังไงขออนุญาตติดตามด้วยนะ
7: ครับขอบคุณครับ
2: ครับ
4: ค
2: ุ
4: ณธวัช
2: ค่ะสวัสดีครับ
4: ผู้ช่วยผู้จัดการเทคนิคการไฟฟ้าภูมิภาคภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
2: จังหวัดชัยภูม
4: ินี่ก็คือว่า
2: คือมันจะมีคือการขอใช้ไฟในน้องฝนนะครับถ้าเราอยู่ในแนวสายไฟอยู่แล้วแล้วก็มีเสาผ่านหน้าบ้านเราอยู่แล้วเราแค่เพียงลากสายจากเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน
4: ได้เลย
2: ก็ได้เลย อันนี้ก็ตามเงื่อนไขกติกาที่เขาบอกว่าแต่เขาต้องมาตรวจสอบก่อนนะนะครับว่ามีค่าธรรมเนียมเท่านั้นเท่านี้อยู่ที่ว่าไฟบ้านนั้นน่ะนะครับมีเต้าเสียบปลั๊กอ่ะนะหลอดไฟกี่ดวงกี่หลอดถ้าไม่เกินจำนวนเท่านี้ก็ทำได้เลยถ้าเท่านี้ขอมาตรวจก่อนอะไรเงี้ยมันจะมีระเบียบอยู
4: ่แต่ของกรณีป้านางเนี่ยบ้านหลังใหม่ที่แกขอเนี่ยอยู่ในทุ่งนา
2: ใช่
4: ไหมมันก็เลยมีความซับซ้อน
2: ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะคือขยายนะครับขยายไปอยู่ตามไร่ตามนามากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมคิดว่าเนี่ยโซลาร์เซลล์เขาก็ใช้อยู่เนาะ
4: ใช่
2: อันนี้แก้ขัดไปได้ก่อน
4: ค่ะ
2: นะครับ
4: เดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวจากคุณธวัชเดี๋ยวจะมา
2: ครับ
4: บอกกล่าว
2: ไปสายต่อไปนี่ติดตามความคืบหน้าเหมือนการรายงานผลเข้ามาพี่เขียวจากตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรี

0: ธรรมราชพี่เขียวครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่เขียวค่ะ
2: ค่ะ
1: พี่เขียวเคยร้องมาบอกว่าน้ำประปาสีแดงกลิ่นเหม็นเหรอฮะ
2: ใช่จ้ะใช่จ้ะ
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงตกลงผลเป็นไงครับ
2: เมื่อวานได้มาทำให้ใหม่แล้วน้ำใสสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วค่ะ
0: ใครมาทำให้อ่ะ
1: ใครมาทำคะ
2: ทีมช่างจากอบต.มาทำให้มาติดปั๊มให้ถ้าเกิดว่าน้ำขุ่นมากก็ให้ไปเปิดวาล์วข้างนอกออกให้น้ำมันใสก่อนแล้วก็ค่อยเปิดน้ำใช้เข้าบ้าน
0: ต้องลงบ้านพี่เขียวบ้านเดียวเปล่าเนี่ยที่มันมี
2: ชาวบ้านด้วยค่ะมันเป็นอันใหญ่ของของตรงตำบลเลยค่ะ
0: เป็นท่อเมนที่มาใช่ไหม
2: ใช่ตักซอย3
0: นะครับตอนแรกก็งงว่าเป็นการประปาส่วนภูมิภาคที่ทุ่งใหญ่หรือเปล่านะครับที่สุดแล้วก็เป็นประปาหมู่บ้านรับผิดชอบโดยอบต.ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ในช่างของอบต.ที่ดูแลประปาหมู่บ้านตรงนี้มาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณนายช่างอบต.ด้วยนะครับอบต.นั้นอบต.อะไรครับ
2: อบต.อุทัยคงเกื้ออ
0: ุทัย
1: คงเกื้ออ
0: ุทัยคงเกื้อนี่เขาเป็นนายกอบต.หรือไง
2: เป็นอบต.จ
0: ้ะอบต.ในพื้นที่ของเราตำบลหมู่บ้านของเราใช่ไหม
2: ใช่หมู่3ตำบลกรุงหยัน
0: แล้วนายกอบต.ชื่ออะไร
2: จำชื่อไม่ได้พ
0: ี่
2: เอกจำได้แต่ชื่อเล่นชื่อเอก
0: พี่เอกขอบคุณนายกเอกอบต.กรุงหยันด้วยนะลูกบ้านจำไม่ได้เนี่ยท่านแย่แล้วนะเรื่องต้องจำหน้าลำบากเลย
1: ต้องจำไม่ได้นะ
0: เพราะว่าเขาเพิ่งแยกกันไปไม่นานนี่เอง
1: ใช
0: ่นายกเอกนะอบต.กรุงหยันนะ
1: เจ้
0: าหน
1: ้าที่สูดอากาศเรารู้สึกบริสุทธิ์ขึ้นเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อันนี้ก็ขอบคุณคุณกฤษด้วยในหลังไมค์ก็ประสานติดตามเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ประสานได้หมดนะพี่เขียวตกลงก็อาบน้ำไม่เขียวไม่คันแล้วนะตอนนี้นะ
2: จ้ะขอบคุณรายการ NTT ค่ะช่วยชาวบ้านด้วยนะคะที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
0: ก็ติดตามบอกต่อด้วยนะ
2: จ้ะได้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเรื่องนี้เหมือนเพิ่งร้องมาเองนะ
0: ครับ
1: พี่
0: เขียวก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกัน
1: ใช่ไหม
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วกลางสัปดาห
1: ์เขาน้ำแดงไม่ใช่แค่บ้านเขาที่โดนผลกระทบนะบ้านเพื่อนบ้านก็โดนเหมือนกัน
0: ครับ
1: คร
0: ับประสานไปก็ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
1: ค่ะไปสายคุณธวัชชัยจากกรุงเทพต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณธวัชชัยพี่ถนอมฝนนะคะ
0: ครับ
3: ครับครับได้ยินไหมครับได้ยินนะฮะ
1: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะคุณธวัชชัย
0: เดี๋ยวให้น้องฝนทวนให้นิดหนึ่งนะกับคำถามน้องฝนทวนเลยครับ
1: คุณธวัชชัยสอบถามเรื่องคดีมรดกศาลมีคำสั่งให้พี่น้อง3คนเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันปรากฏว่าน้องคนที่2เสียชีวิตเวลาผ่านไปปีกว่าๆละอยากถามว่าทายาทของน้องที่เสียชีวิตจะยื่นขอมาเป็นผู้จัดการมรดกแทนได้หรือไม
0: ่นี่คือคำถามใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วผู้จัดการมรดก3คน1คนเสียชีวิตไปแล้วแบ่งไม่ได้หรอครับ2คนที่เหลือ
3: ก็ไม่ได้ครับ
0: ไม่ยอมกันใช่มั้ย
3: ไม่ยอมเพราะว่ามันต้องฆ่ากันครับ
0: เพราะว่าม
3: ีที่ดินอยู่หลายแปลง
0: ครับ
3: เพราะงั้นพอคนที่2ตายนะฮะคนที่2ตายทีนี้ลูกสาวเค้าก็เลยไปยื่นครับมายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมแทนพ่อเค้าได้มั้ยพ่อเค้าเสียชีวิตไป
0: ครับได้ครับแต่ว่า
3: ไม่เสียความ
0: ยื่นได้ครับแต่ว่าทายาทคนหนึ่งก็ร้องคัดค้านได้เหมือนกันทีนี้ก็อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาทีนี้อย่างนี้ครับพี่ธวัชชัยเนี่ยคือมันเห็นร่องรอยมาตั้งแต่การมีผู้จัดการมรดก3คนละว่าเป็นการไม่ยอมกันจริงๆผู้จัดการมรดกเนี่ยคือถ้ามี3คนแล้วมันจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงนะบางคนมาบางคนไม่มาเอาเสียงข้างมากนะ
3: ใช่
0: นะเอาเสียงข้างมากนะครับตามกฎหมายทีนี้ถ้าตกลงกันได้นะครับ
3: ตกลงกันไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็เลยต้อง
0: ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ย
3: ไม่ได้จริงๆฮะไม่ได้จริงเลย
0: พี่ธวัชชัยอยู่เขตไหนอ่ะ
1: กรุงเทพใช่ไหม
3: กรุงเทพครับ
0: เขตไหนถามสำนักงานเขต
3: เกษาทรเนี่ยคร
0: ับ สาทร
3: แ
0: ท่น
3: ใต้
0: นี่ไงที่ผมถามตรงนี้นะครับที่ถามว่าทำไมต้องถามว่าอยู่เขตไหนเพราะมันจะอยู่เกี่ยวกับพื้นที่ของเขตอำนาจศาลแท่งใต้เนี่ยก็ไปที่ศาลแท่งใต้ที่สาท
3: ร
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพึ่งอัยการคุ้มครองสิทธิ์แทนที่เรา

0: ที่เหลือสองคนที่เหลือเนี่ยทุกสองคนที่เหลือเนี่ยเขาเป็นลูกกิ๊บไปไปจดทะเบียนโอนชื่อเป็นของเขาแล้วเนี่ยเอิญไปจดทะเบียนชื่อของผู้แทนบอกแล้วก็จะแอบขายให้กับคนอื่นไปแล้วโดยที่แล้วก็ไม่เลยเอาเงินมาแบ่งให้กับผู้ตายญาติผู้ตายเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นี่แหละครับมันเลยต้องการฆ่ากันนะฮะเนี่ยอัน
2: นี้เขากังวล
1: ถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยผู้จัดการมรดกคนนั้นเนี่ยนะครับมีความผิดอาจจะเจอข้อหายักยอกทรัพย์มรดกนะนี่มีโทษจำคุกเลยนะนี่ประการที่หนึ่งน
2: ะ
1: ประการที่สองเนี่ยเราสามคนที่เหลือทายาทที่เหลือเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกคนหนึ่งแล้วก็โกงแอบไปโอนใช้ความเป็นผู้จัดการเนี่ยแอบไปโอนขายที่ดินหรือยกให้ลูกตัวเองหรืออะไรแล้วแต
2: ่
1: น้องฝนทายาทผู้เสียหายรู้เรื่องพอรู้เรื่องเสร็จปั๊บร้องขอต่อศาลให้ผมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก
2: ได้เลย
1: แต่มันจะมีคำว่าแต่อยู่นี่ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าแต่ถ้าผมมีลูกเนี่ยลูกผมสามารถที่จะได้รับมรดกในส่วนของพ่อไม่ตัดลูกงงไหม
2: มันก็เหมือนไม่เสียผลประโยชน์อะไรเลยแทนที่จะโดนตัดไปเลยโดยเส้น
1: ชื่อใช่ซึ่งมันควรจะตัดให้ขาดชับชับชับชับถูกไหมลูกก็ไม่ได้แต่นี่กลายเป็นว่าถ้ามีลูกมารับแทนพ่อที่ถูกตัดได้แต่ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะก็ตัดเลยเพราะฉะนั้นพี่ธวัชชัยใช้คนกลางใช้อัยการไกล่เกลี่ยดีกว่าครับพี่ครับบอกว่าถึงยังไงนะ
0: ไม่ได้
2: อันนี้ตกลงกัน
1: ไม่ลองไปใช้ก่อนล่ะครับ
0: หรือว่าก็มีพฤติกรรมนี้มานานแล้วครับพฤติกรรมนี้มานานแต่ทรัพย์สินที่เป็นเงินทองก็ยอมไปขายแล้วไม่ยอมให้แบ่งเลยต้องพวงแล้วพวงอีกถึงจะยอมนี่เป็นที่ดินต้องแย่เนี่ยนะ
1: แล้วความขัดแย้งเนี่ยท้ายที่สุดก็จะมีคนมาเอาเงินก็คือต้องจ้างทนาย
2: แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องเสียตังค่าทนายแทนที่เราจะตกลงกันได้โดยไม่เสียตังค่าทนายนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ขั้นแรกนะคือผมไม่รู้
1: พี่ธวัชชัยครับพี่ครับพอได้ประเด็นแล้วนะพี่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเขาทายาทของคนที่ตายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องเพื่อเป็นผู้จัดการมรดกแทนพ่อของเขา
2: ค่ะ
1: นะครับและที่ผมพูดไปทั้งหมดผมบอกว่าถ้าเพื่อไม่เกิดความยุ่งยากลดทิฐิกันพี่น้องกันพ่อเดียวแม่เดียวกันลองดูซิลองคิดกลับมาดูไปเราไปพบอัยการกันไหมเดี๋ยวให้อัยการทำหน้าที่ช่วยแบ่งให้เรา
0: คือเรื่องนี้คดีเดิมนะฮะสามคนนี่ก็ยังตกลงไม่ได้เลยฮะที่ศาลแท่งใต้ตกลงกันไม่ได้เลยฮะ
1: มีผู้จัดการขึ้นมาครบ3คนถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ใช่ว่าจะแบ่งได
2: ้
1: ถูกไหมครับสุดท้ายก็ต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งจำหน่ายทรัพย์เพื่อเอาเงินมาแบ่งยังไงพอเป็นเงินมันก็แบ่งได
2: ้มันต้องเข้าสู่กระบวนการ
1: มันเกิดความยุ่งยากในที่สุดนะ
0: นี่
1: คือความขัดแย้งครับผมพี่ธวัชชัยขอคุยกับพี่ตามนี้นะสวัสดีครับ
0: ได้ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: โอ้เรื่องทรัพย์สมบัติไม่เข้าใครออกใครนะ
1: เอาเรื่องของพี่ธวัชชัยเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมนี่ไงเอาเรื่องนี้เอาคำถามนี้มาเป็นครูกับพวกเราว่าถ้าเราเป็นพ่อเราเป็นแม
2: ่
1: ที่จะยกทรัพย์สินให้ลูกเนี่ยควรจะต้องทำยังไงเขียนพินัยกรรมกันเลยไหมในกรณีแบบนี้อาจจะต้องเขียนพินัยกรรมอันนี้ยกให้คนนี้คนนี้อันยกคนนี้อันนี้ยกคนนี
2: ้ให้ชัดเจนไปเลย
1: ชัดเจนไปเลยนะครับกับสองถ้าไม่มีพินัยกรรมปัญหาแบบนี้พี่น้องจะฆ่ากันตายถูกไหม
2: คือยกให้ในนามสามชื่อเนี่ยมีปัญหาแน่นอน
1: อันนี้นะครับเราก็หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษา
2: ะ
1: นะครับหรือว่าเอาละทั้งนั้นฉันขายกินเสียหมด
2: พ่อแม่ขายกินไปเลย
1: ขายกิน
2: ใช้ได้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ด้วยหรือไม่ก็พี่ถนอมย้ำนักย้ำหนาก็คือการจดสิทธิเก็
1: บกิน
2: อย่าลืมนะ
1: ครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปเลยมาแล้วนะคะคุณลิขิตจากชลบุรีค่ะ
1: วันนี้ลิขิต3คนแล้วนะจากชลบุรีนะ
2: คุณลิขิต
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณลิขิตปรึกษาเรื่องภาระจำยอมซื้อที่ดินมาเป็นที่ตาบอดปรากฏว่าที่ข้างบ้านไม่ยอมให้ใช้เส้นทางนี้ผ่านเพราะว่าให้แค่เจ้าของเก่าใช้เท่านั้นอยากทราบว่าจะทำอย่างไรดีถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: อยู่อำเภออะไรครับพี่ครับ
3: จริงๆอยากถามที่ดินอยู่โคราชนะครับเกิดแต่นี้ตอนนี้มาอยู
1: ่ที่ดินอยู่โคราชอำเภออะไรครับที่โคราชอำเภออะไรครับอ
2: ำเภออะไรคะ
3: อำเภอเมืองยาง
1: เมืองยางนะครับเมืองยางนี่แยกออกไปจากอำเภออะไรอ่ะเดิม
3: ชุมพวง
1: ชุมพวงเมืองยางเมืองยางไปติดไปบุรีรัมย์นู้นอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: อย่างนี้พี่ลิขิตครับซื้อที่ดินเข้ามา
3: ซื้อที่ดินเข้ามาซึ่งเป็นที่ดินในมรดกเขามีญาติ4คนแล้ว
1: ไม่เป็นไรพี่ผม
3: เขาก็ทำทางมาถึง4คนอ่ะ
1: ไปซื้อที่ดินเขาไปซื้อที่ดินเขามาซึ่งที่เนี้ยตอนที่ซื้อมามันที่ดินแปลงเนี้ยมันจดภาระจำยอมไว้ในโฉนดแล้วหรือยังตอบคำถามว่าจดหรือไม่จด
3: ของเราเป็นแปลงสุดท้ายนี่ไม่

0: เห็นจดนะแต่เขาบอกว่าเขาจดกันอยู่
1: จดเป็นพระราชจำยอมจริงๆ
0: ใช่ใช่จดเป็นพระราชจำยอม
1: ที่ที่ดิน
0: ที่สายท้ายสุดไงท้ายซอยไง
1: แต่พี่ลิขิตฟังนะที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงใหญ่แล้วก็มาแบ่งกันถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราก็ไปซื้อที่ดินแปลงนี้มาถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ที่คุณใช้คำว่าพระราชจำยอมก็แปลว่าที่ดินแปลงนี้ได้ถูกพระราชจดพระราชจำยอมไว้แล้วที่สำนักงานที่ดินเมื่อจดไปแล้วเป็นที่ดินทางเนี้ยมันเป็นทางพระราชจำยอมแล้วเมื่อเป็นพระราชจำยอมแล้วเจ้าของขายให้กับใครคนที่ซื้อก็ได้พระราชจำยอมนั้นติดไปกับที่ดิน
2: ก็คือได้ใช้ทางตรงนั้นโดยปริยาย
1: ใช่
0: คร
1: ับ เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะ
2: ไม่ให้ใช้
1: ปิดกั้นไม่มีครับเพราะว่าถือว่า
0: เขาบอกเขาจะเราเนื่องจากเราเป็นไอ้ท้ายสุดเขาจะไถทางเดิมทิ้งอ่ะ
1: ก็ไม่ได้สิครับ
0: เพราะเราไม่ใช่ญาติเขา
1: พี่ลิขิตไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินให้ชัดเอาโฉนดไปตรวจสอบเรื่องพระราชจำยอมให้ชัดพอตรวจสอบพบว่ามีการจดจริงๆมันก็ต้องจดทั้งทุกแปลงอ่ะ
2: ใช่
1: นะครับมันต้องจดเพราะว่าเดิมมันเป็นของพี่น้องเขาแล้วเขาแบ่งกันเป็น4แปลงถูกไหม
0: ถ้าแบ่งเป็น4แปลงเขาต้องจดทุกแปลงใช่ไหมครับ
1: ใช่มันก็ต้องจดทุกแปลงใช่มันต้องจดทุกแปลงนี่แหละพระราชจำยอมมันจดไว้ทุกแปลงเพราะฉะนั้นแปลงใดแปลงหนึ่งขายให้เราก็ได้พระราชจำยอมนั้นติดมาเพราะฉะนั้นเขาจะมาไถทิ้งแต่นั้นไม่ได้นะครับก็ถือว่าทำผิดกฎหมายเลยนะครับ
2: จะปฏิเสธไม่ให้เราไม่ใช้ตรงนั้นไม่ได้
1: คุณได้สิทธินั้นครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้สิทธิ์ติดตัวไปพระราชจำยอมทางพระราชจำยอมจะหมดไปต่อเมื่อไม่มีการใช้ทางแล้ว
2: แล้วก็ไม่มีคนดูแล
1: แล้วก็มีการจดยกเลิกพระราชจำยอมไม่มีคนใช้แล้วไปจดยกเลิกเสียแต
2: ่
1: ถ้าตราบเท่าที่ยังจดอยู่เป็นมีผู้ใช้ทางอยู่นะครับมันก็จะตกทอดไม่ว่ากี่รุ่นขายเปลี่ยนมือไปเท่าไหร่คุณขายให้ผมก็ยังได้ภาระนั้นอยู
2: ่เอาอย่างนี้ที่พี่ถนอมแนะนำไปเมื่อสักครู่ไอ้คุณลิขิตเนี่ยเอาโฉนดไปตรวจสอบพระราชจำยอมก่อน
1: ครับ
0: คร
1: ับไปตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วถ้าเขามาทำลายทางพระราชจำยอมนะครับเราก็ไปแจ้งความนะ
0: ถ้าหลังโฉนดมันไม่มีสลักเขาบอกว่าเขาทำถึงลายที่3จะลายที่4ของเราเขาไม่ได้ทำนี
1: ่ของคุณนี่มันแปลงสุดท้ายใช่ไหมล่ะ
0: แปลงสุดท้ายครับผม
1: แล้วไอ
0: ้มันมีทางถึงอะทางรถถึงอะ
1: ก็นั่นไงแปลงสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดก็ต้องจดไปถึงแปลงสุดท้ายแปลงหน้าไม่ต้องจดนี่มันอยู่ติดถนน
0: ครับผม
1: แปลงกลางแปลงที่2แปลงที่3แปลงที่4เนี่ยก็จดพระราชจำยอมแล้วสมมตินะสมมติว่าถ้าไม่มีการจดไว้สมมตินะ
2: ค่ะ
1: ถ้าไม่มีการจดไว้เนี่ยคุณสามารถฟ้องเปิดทางจำเป็นเขาเรียกว่าอันนี้ทีนี้มันจะเป็นทางจำเป็นแล้วนะ
2: ใช่
1: นะครับเพราะมันแยกออกมาโฉนดแปลงเดียวกันเนี่ยใช่ไหมเมื่อแยกออกมาจากโฉนดแปลงเดียวกันเนี่ยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผ่านทางที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นทางจำเป็นการฟ้องเปิดทางจำเป็นไม่ต้องเสียค่าจ่ายให้กับเจ้าของที่ครับ
0: ต้องยื่นฟ้องที่ไหนคร
1: ับ ก็ยื่นฟ้องต่อศาลนะครับ
2: พี่
0: ศาลพี่หมาย
1: ศาลตรงนั้นพี่หมายครับ
2: พี่ลิขิตเนี่ยเขามาเขาบอกเงื่อนไขตรงนี้เราเขาต้องการอะไรอ่ะเขาได้บอกไหม
0: เขาเพิ่งเกิดมาเหมือนอยากจะได้เงินอ่ะ
2: นี่ไงมีพี่ถนอมมีคอมเมนต์จากเฟซบุ๊กบอกว่า
0: หั
2: วหมออยากได้เงินค่าที่ภาระจำยอมหรือเปล่า
1: ใช่
2: ในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก
1: ไม่ได้ไม่ได้ตามกฎหมายนะคืออย่างนี้ก่อนที่จะไปฟ้องอย่างที่ผมว่านี่ที่ผมพูดเนี่ยให้รู้สิทธิ์แต่ถ้าเมื่อใดที่เขาละเมิดสิทธิของคุณไปตรวจให้แน่ชัดแล้วคุณมาพบกับอัยการคุ้มครองสิทธิศาลพิมายเนี่ยเร
2: ีย
1: กมาเจรจาเดี๋ยวอัยการเขาจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์ผมว่าเขารู้แล้วอ๋อทำไม่ได้เขาจะได้หยุดกระทำนั้น
2: เบอร์กลางอัยการคุ้มครองสิทธิ์โทรไปก่อน1157นะคะสอบถามอีกทีนึงตรวจสอ
1: บ
2: ให้เรียบร้อยนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณลิขิตค่ะเออนี่ไงพี่ถนอมถามไปจนได้เรื่องว่าจริงๆเราอยากได้เงินค่าที่ภาระจำยอม
1: ครับขออีกสายหนึ่งนะยายส้มเกลี้ยงจากมุกดาหารนะครับ
2: ยายสวัสดีจ้า
3: จ้า
2: คุณตาเนี่ยสามีของยายถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเหรอ
3: จ้า
1: เขาทำไมใครมาทำร้ายยังไง
3: คนอยู่ใกล้นากันค่ะ
1: ทะเลาะกันเหรอทะเลาะกันเหร
3: อค่ะ
1: แล้วคนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นใครอ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะ
3: เป็นคนมาอาศัยอยู่กับน้องสาวมาทำนาช่วยทำนาค่ะ
1: แล้วทุบต
3: ีแต่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
1: ใช้อาวุธหรือใช้มือทำร้ายเนี่ย
3: เขามีไม้คนพิการเนี่ยค่ะเป็นเหล็ก
1: อ๋อมาตีเขาแล้วบาดเจ็บเลือดตกยังออกเข้าโรงพยาบาลไหม
3: ข้าโรงพยาบาลเย็บ29เข็มเข้าโรงพยาบาลก็ไปติดเตียงอยู่เท่าทุกวันนี่ค่ะเข้าโรงพยาบาลมุกดาหารตั้งแต่วันที่11เมษา
1: แล้วคำว่าติดเตียงเนี่ยเกิดจากการถูกทำร้ายนี้เหรอครับ
3: ค่ะ
1: โอ้แล้วไปแจ้งความตำรวจแล้วใช่ไหมสอนออะไรสอพออะไรครับ
3: สอพอคำชะอีค
1: ่
3: ะ
1: คำชะอีทีนี้มันตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาจนบัดนี้ตำรวจได้ทำสำนวนไปถึงไหนแล้วอะครับป้า
3: ไม่ได้ทำเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีพยานเพราะว่าเขากลางคืนตอนเวลาสองทุ่มเนี่ยยายก็อยู่ที่นาได้ละห่างกันระยะ100เมตร
1: ลงพักคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเน
3: า
1: ะคุณยายเป็นคนไปแจ้งความใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: แล้วยายรู้ใช่ไหมครับว่าใครตีใช่ไหมครับตีสามี
3: รู
1: ้ยายไปแจ้งความที่โรงพักคำชะอีแล้วบอกเลยว่าคนที่ตีคือใครถูกต้องไหม
3: ค
1: ่ะแล้วยายบอกยายพูดกับผมตรงนี้บอกว่าตำรวจบอกไม่รู้ใครตีดำเนินคดีไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
2: ไม่มีหลักฐาน
3: ก็บอกว่าต้องยายต้องหาพยานมามีพยานไหมมีหลักฐานไหมยายบอกว่าไม่มีเขาอยู่กันสองต่อสอง
1: ตำรวจคนนี้มันต้องย้ายใช่เพราะว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สอบสวนแล้วเขากล่าวหาชัดเจนว่าคนตีคือใคร
2: ใช่
1: เขากล่าวหาชัดเจนเพราะงั้นเมื่อป้าบอกว่าคนตีคือใครตำรวจเนี่ยก็รับแจ้งความแล้วก็ต้องเรียกคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาสอบพอมาสอบเสร็จปั๊บนะเขาบอกว่าสมมติว่าเขาปฏิเสธนะเขาปฏิเสธปฏิเสธไม่เป็นไรแต่ตำรวจในการสอบตำรวจก็ต้องย่อมรู้ว่าคนเนี้ยใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องไหมถ้าเขาปฏิเสธมีพยานหลักฐานอื่นไหมที่จะต้องเรียกมาสอบถูกไหม
2: กล้องวงจร
1: สอบต้องแต่คนถูกตีต้องรู้ถูกไหมว่าใครตีใช่ไหม
2: เห็นหน้าค่ะ
1: อันนี้มีรู้คนถูกตีรู้และตำรวจบอกว่าไม่มีหลักฐานดำเนินไม่ได้อันนี้มีปัญหายายส้มเกลี้ยงมีใบแจ้งความอยู่กับยายไหม
3: ไม่มีค่ะอยู่ที่โรงพักเขาไม่ให้ยายอะไร
1: ยายส้มเกลี้ยงทำช่วยผมนิดเดียวยายไปวันนี้ยายไปคัดใบแจ้งความนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยถ้ายายไปคัดวันนี้เดี๋ยวผมจะติดตามแล้วก็ขอใบแจ้งความมาดูว่าร้อยเวรเจ้าของคดีชื่ออะไรนะจะได้รู้ชื่อรู้นามสกุลรู้ยศรู้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานเราจะโทรไปหาเองนะยายนะไม่งั้นไม่ได้จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวถูกยายร้องเจรตำรวจเดี๋ยวก็จะออกจากตำแหน่งนะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่ใช่อย่ามองเป็นเล่นนะพนักงานสอบสวนนะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวตามให้ยายไปขอคัดใบแจ้งความมานะผมอยากรู้ว่าลงแค่รายงานประจำวันหรือว่าดำเนินคดีอันนี้ก็ยุ่งอีกเหมือนกันนะ
2: มีสิทธิ์อาจจะแค่ลงรายงานนะเนี่ย
1: ใช่เดี๋ยวตามให้ครับยายนะไปทำอย่างที่ผมบอกแล้วพรุ่งนี้ผมตามนะยายนะ
3: ได้
1: ครับสวัสดีครับ
3: ยายโทรมาท่านยายโทรไปบอกอีก
1: ไม่ต้องยายไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางรายการโทรไปนะ
3: คร
1: ับสวัสดีครับโรงพักคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเรื่องนี้ต้องถึงผู้การ
2: เดี๋ยวตามให
1: ้
2: นะยายสมเกลียงตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าหลายๆเคสนี่ที่เราต้องตามติดนะพรุ่งนี้จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา
1: สายที่ค้างที่เข้ามานะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะต่อให้ในวันต่อๆไปน
2: ะ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: วัดได้ 16.6 มิลลิเมตร
1: จบรายงานอากาศอัครินทร์ยังทำรายงานครับ
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ความต่างไม่ใช่เรื่องแปลกสองศาสนาสร้างศรัทธาสู่สันติสุขพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยยังคงมีความอบอุ่นและมีความสุขอยู่เสมอเพียงแค่เราเข้าใจกันและกันแล้วสันติสุขจะคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียนสวท.ระนอง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

วัสดีค่ะเริ่มต้นกันนะคะอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารที่26พฤษภาคมช่วงปลายเดือนกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันด้วยวันนี้ฝนโปรยปรายนะคะในหลายจุดทีเดียวบ้านท่านฝนตกไม่เอ่ยนะคะก็เป็นคำถามที่จะพูดคุยถามถ่ายกันล่ะตอนนี้เวลาเจอหน้าเจอตากันฝนตกไหมที่นั่นนะคะหรือบางท่านก็จะบอกโอ้ยวันนี้บ้านฝนตกนะค่ะท่านผู้ฟังสำหรับการสัญจรไปมาบนท้องถนนตามไปเป็นเพื่อนด้วยนะแล้วก็ยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25กิโลเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะท่านผู้ฟังขาในช่วงเวลา14นาฬิกาโดยประมาณจนถึงเวลา14นาฬิกา20นาทีสวทระนองก็ได้รับสัญญาณนะคะถ่ายทอดแถลงมติคณะรัฐมนตรีมีเรื่องหนึ่งฝากถึงสายบุญกันด้วยต้องบอกว่าสายบุญมีเฮนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือเคาะผ่านในเรื่องนี้กันเรื่องอะไรเอ่ยนั่นคือเพิ่ม9มูลนิธิบริจาคผ่านอีโดเนชั่นลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะไม่ว่าจะในเรื่องนี้จะเป็นมูลนิธินะคะ9มูลนิธิด้านการแพทย์สาธารณสุขการศึกษาบริจาคแล้วก็จะได้หักลดหย่อนภาษีได้2เท่าทีเดียวจากการเปิดเผยนะคะจากการแถลงมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ล่ะของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็ได้เดินหน้าส่งเสริมให้เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาผ่านมาตรการภาษีนะคะโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อเพิ่มเติมหน่วยรับบริจาครายใหม่9แห่งที่ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอีโดเนชั่นของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักภาษีรายจ่ายได้2เท่าทีเดียวซึ่งมาตรการนี้ก็ถือเป็นการต่อยอดจากมาตรการภาษีเดิมค่ะที่เป็นการสนับสนุนการบริจาคที่จะให้องค์กรเอกชนมูลนิธิด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีก27แห่งนะคะโดยครั้งนี้ก็ได้เพิ่มเติมหน่วยรับบริจาคอีก9แห่งเพื่อการสนับสนุนครอบคลุมมากขึ้นทั้งด้านการแพทย์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการสาธารณสุขและการศึกษานะคะมีมูลนิธิอะไรบ้างมาฟังกันดูนะคะมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่ะบุคคลธรรมดาสามารถใช้นำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าของจำนวนเงินบริจาคแต่เมื่อรวมกับรายการลดหย่อนลักษณะเดียวกันแล้วก็ต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนะคะส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าแต่ก็ต้องไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์การศึกษาและกีฬาโดยมาตรการนี้ก็ถือว่าใช้สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2570ค่ะนางสาวลลิดาก็กล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลก็มองว่า
การพัฒนาระบบสุขภาพและการศึกษาไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการร่วมแรงของทุกภาคส่วนมาตรการภาษีนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริจาคผ่านระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้และนำไปสู่ประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เวชภัณฑ์โอกาสทางการศึกษาได้ด้วยนะคะมาตรการนี้ก็ถือว่าสอดคล้องนะคะในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กลไกภาษีเป็นแรงจูงใจให้สังคมร่วมกันลงทุนในสุขภาพและการศึกษาของไทยกันด้วยนำข่าวนี้มาแจ้งกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังก็เพิ่มอีก9มูลนิธิที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่ากันนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข่าวดีอีกข่าวนึงล่ะสำหรับผู้ที่ต้องการจะบริจาคนะคะแล้วก็ต้องการที่จะนำไปใช้ลดหย่อนในการชำระภาษีนะคะในรอบภาษีนะปีถัดไปกันด้วยนั่นเองนะคะในเรื่องของมาตรการนะคะที่ทางกรมการปกครองนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองตรวจ878อำเภอทั่วประเทศจำกันง่ายๆนะคะประเทศไทยมีทั้งหมดคือ878อำเภอนะคะ878อำเภอทั่วประเทศแล้วกรมการปกครองก็เตรียมที่จะเอาจริงเอาจังเลยนะคะกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นการขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิชิตยาเสพติดพิชิตอันธพาลกันด้วยในเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่25พฤษภาคมทางกรมการปกครองก็ได้เปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทุกอำเภอนะคะ878อำเภอเพื่อแสดงจุดยืนในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมมีการยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นและเป็นผู้นำที่ได้รับการไว้วางใจจากประชาชนกันด้วยนะคะซึ่งผลการดำเนินการพบค่ะว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้นเลย 286,553 คนไม่พบสารเสพติดจำนวน 286,506 คนตรวจพบสารเสพติด47คนคิดเป็นร้อยละ 0.02ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดนะคะและอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กล่าวด้วยค่ะนะว่าการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรนะคะมาตรการซีลชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนรวมเฝ้าระวังกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพบสารเสพติดในร่างกายไว้อย่างชัดเจนและเคร่งครัดกันด้วยก็ถือว่าเป็นการบกพร่องในหน้าที่และเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเมื่อนายอำเภอจะต้องดำเนินการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะก็ถือว่าเป็นการกวาดบ้านภายในบ้านตรงนี้กันนะคะแล้วท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็บอกด้วยนะคะว่าการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองนั้นก็ต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนหากพฤติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการกระทำใดที่กระทบต่อเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของตำแหน่งและความไว้วางใจของประชาชนกรมการปกครองก็จะดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและมาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโปร่งใสและไม่ละเว้นโดยเด็ดขาดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่าเอาละค่ะเราวกมานิดนึงท่านผู้ฟังอภิสรายังไม่ได้คุยในเรื่องของรายงานอากาศกันเลยนะ
ท่านผู้ฟังขาเรามาดูเรื่องของรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันสักหน่อยหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของเรดาร์นะคะตอนนี้เรดาร์ฝนในการอ่านนะคะจะอ่านผ่านแอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์เช็คฝนล่วงหน้าวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นเอาล่ะหยิบโทรศัพท์มือถือมากันเลยท่านผู้ฟังแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันทีนะคะทีไทยแลนด์นะแล้วก็ตัว M นะคะ M นะคะก็ TM แล้วก็ D นะคะท่านผู้ฟังคือเรดาร์ฝนคืออะไรคือเครื่องมือที่ใช้ตรวจจับกลุ่มฝนจากการสะท้อนของคลื่นวิทยุแสดงผลเป็นภาพเป็นสีบนแผนที่เพื่อบอกตำแหน่งความแรงและทิศทางของการเคลื่อนตัวของฝนนะคะแล้วเขาก็จะมีเฉดสีนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องของเฉดสีนี้เราก็อยากจะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติกันนะคือสีฟ้าไม่มีฝนตกมีเมฆมากฟ้าหลัวนะคะแต่ก็อยากให้จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวหรือสีเหลืองกันสีเขียวก็หมายถึงฝนตกหย่อมๆฝนโปรยฝนเล็กน้อยไม่ถึง3มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะคะบางท่านก็บอกว่าชอบสีเหลืองนะคะฝนเล็กน้อย3ถึง12มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าสีส้มแล้วก็ท่านผู้ฟังจะอยู่ในช่วงฝนตกหนักปานกลาง 12.50 ถึง50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสีแดงค่ะฝนหนักมาก50ถึง100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแค่สีแดงนี่ก็น่ากลัวแล้วนะท่านผู้ฟังนะก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตากันเลยนะคะ100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าว่าออกสีม่วงๆหน่อยฝนตกหนักมากที่สุดมากกว่า100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเคยเกิดเหตุการณ์นี้นะคะมีฝนแช่นิ่งนะคะที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะคงจะทราบกันในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ได้ทราบกันนะถ้าว่าเราไปเจอภาพเรดาร์ฝนนะท่านผู้ฟังในลักษณะสีต่างๆนี่ก็จะมีความหมายนะคะที่เราจะได้เข้าใจกันเอาละค่ะมาดูกันนิดนึงเหนือคลองกระบี่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะคะ 23.3 องศาเซลเซียสค่ะส่วนในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลานี่เป็นอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันด้วยอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวาน 35.4 องศาเซลเซียสมากสุดนะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแต่ปริมาณอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยเมื่อวาน 39.4 องศาเซลเซียสเกือบแตะ40เลยนะยังร้อนอยู่นะท่านผู้ฟังที่อำเภอศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะดูฝนกันบ้างฝนตกที่ไหนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็จะเป็นอันดับ1ณพังงา 179.8 มิลลิเมตรนะคะเป็นปริมาณฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยเมื่อวานอันดับ2ภูเก็ตค่ะวัดได้ 126.8 มิลลิเมตรนะคะส่วนอันดับ3นะคะ 84.6 มิลลิเมตรที่จังหวัดตราดนะคะหลังจากนั้นก็เป็นอันดับ4นะคะจังหวัดสงขลาอันดับ5จังหวัดอุทัยธานีอันดับ6จังหวัดยะลาอันดับ7จังหวัดน่านอันดับ8จังหวัดนครสวรรค์อันดับ9นะคะจังหวัดกระบี่ก็วัดได้ 47.4 มิลลิเมตรส่วนอันดับ10ค่ะ 47.2 มิลลิเมตรที่สุโขทัยนะคะฝนก็ตกทั่วๆกันทุกภาคนะคะแต่สำหรับปริมาณฝนที่มากสุดตามที่อภิสราได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกนะคะว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็ขอให้ได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักกันด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังปานกลางอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทย
ก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะหมายถึงอ่าวไทยตอนบนนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยเอาละค่ะเราไปดูกันในเรื่องของรายงานอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้รายงานช่วงต้นรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าเราได้ฟังกันรอบนึงแล้วอภิสราก็นำมาสรุปให้ทราบกันอีกรอบนึงสำหรับผู้ที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังนะคะท่านผู้ฟังเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดระนองคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะฝน6ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงไม่มีปริมาณฝนนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ฝนรวมทั้งปีของจังหวัดระนองค่ะ1มกราคมปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้วัดได้ 486.3 มิลลิเมตรนี่เป็นฝนสะสมนะคะก็วัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคือจริงๆแล้วนี่เมื่อวานนี้มีฝนตกมากที่อำเภอสุขสำราญนะคะ 21.7 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง 16.6 มิลลิเมตรนิคมสร้างตนเองปากจันนะคะ 0.3 มิลลิเมตรค่ะก็ในเรื่องของอากาศปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของอุณหภูมินะคะสำหรับอุณหภูมิเมื่อวานสูงสุดที่ระนอง 32.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดก็ผ่านพ้นกันไปส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ที่ระนองนะคะวัดได้ 24.7 องศาเซลเซียสก็ต่ำกว่าเล็กน้อยซึ่งเมื่อวานทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ที่จังหวัดระนอง 25 องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังเราจะได้ทราบนะคะว่าตอนนี้ลักษณะอากาศเป็นอย่างไรนะคะในบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของฝนเรื่องของรายงานอากาศนะคะแต่ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกให้ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาละค่ะเรียบร้อยสำหรับรายงานอากาศนะคะที่มีข้อมูลอัปเดตเข้ามาใหม่เลยนำมาฝากกันตรงนี้ช่วงนี้15:33 กันแล้วนะคะครึ่งค่อนรายการกันแล้วเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวจะมีข่าวสารอื่นๆมาฝากกันน่าสนใจทีเดียวนะคะยังมีเรื่องนึงล่ะอภิสราเกริ่นให้ทราบก่อนเดี๋ยวจะได้ตามมานะคะแม่แห่งสายน้ำเติมน้ำเติมแจกเกษตรกรไทยยั่งยืนกันซึ่งทางกรมชลประทานก็บอกว่ามีโครงการนะคะแล้วก็มีเชื้อเชิญชมผลงานกลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าอำเภอคุระบุรีนี่ก็อยู่อำเภอรอยต่อกับจังหวัดระนองกันด้วยลักษณะอากาศก็ใกล้เคียงกับบ้านเรากันด้วยพักกันก่อนนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะก็มาถึงช่วงเวลานี้กันนะคะ 15:38 บ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเดือนมิถุนายนนี้มีกิจกรรมที่กรมชลประทานจะจัดขึ้นแม่แห่งสายน้ำเติมน้ำเติมใจเกษตรกรไทยยั่งยืนร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเรียนรู้นวัตกรรมทำนาแบบเปียกสลับแห้งที่ช่วยประหยัดน้ำเพิ่มผลผลิตและลดโลกร้อนกันด้วยนะคะเชื้อเชิญค่ะถ้าว่าท่านนะคะจะไปกิจกรรมนี้จัดที่ไหนหลายๆท่านก็มีคำถามเกิดขึ้นค่ะจัดที่กรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครแต่ก็ถือว่าได้ความภูมิใจอย่างหนึ่งเลยนะคะคือภายในงานนี้ล่ะก็จะมีนะคะนิทรรศการที่น่าสนใจทีเดียวในเรื่องของการประหยัดน้ำค่ะก็เป็นผลงานสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติดีเด่นเลยนะท่านผู้ฟังที่กลุ่มบริหารการใช้น้ำคูระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานะคะงานเขาก็จะมีในวันที่5จนถึงวันที่7มิถุนายนค่ะก็มีทั้งงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่6มิถุนายนร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานกันด้วยน่าสนใจทีเดียวนะแต่ว่าท่านไปธุระปะปังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ลองไปดูสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าระนองบ้านเรานี่บางพื้นที่ก็ปลูกข้าวกันได้นะอย่างเช่นที่กระบุรีเมื่อตอนเช้าพิศลาได้สัมภาษณ์นะคะทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะสังเกตดูนี่จะผลหมากรากไม้นี่ที่กระบุรีนี่มีหลายอย่างด้วยกันนะคะก็รวมถึงอำเภออื่นๆกันด้วยแต่สำหรับพื้นที่ทำการเกษตรก็จะมีมากนะคะที่กระบุรีนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะสรุปให้ทราบกันนะคะว่าในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติก็จะจัดนะคะที่ดังที่ได้บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครที่เราจะเรียกกันว่าเกษตรบางเขนนั่นแหละท่านผู้ฟังค่ะจะมีกรมการข้าวอยู่ที่นั่นด้วยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเราไปต่ออีกเรื่องนึงนะเพราะว่าไปเจอข่าวนี้มาท่านผู้ฟังเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนี่แหละนะคะคือจริงๆแล้วนี่ก็จะไม่มีอะไรที่จะทำให้การดำเนินการตรงนี้เป็นปัญหาอุปสรรคกันได้ในเมื่อหญิงชายนะคะมีความคิดว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันได้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ในมุมมองเลยตอนนี้ทางกรมการปกครองเนี่ยเขาต้องการจะยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสมาดูสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ทางกรมการปกครองก็ได้สั่งการให้นายทะเบียนทุกๆที่นะคะของกรมการปกครองเนี่ยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางทั่วประเทศกันด้วยนะคะคืออาจจะเป็นการว่าเราจดทะเบียนสมรสกันนะก็เป็นการในเอื้อของการเข้าทำธุรกิจในเรื่องของกฎหมายต่างๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็บอกนะคะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ท่านก็ได้สั่งการด่วนที่สุดเลยค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสนะคะมีแบบนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ฟังคือจริงๆแล้วนี่ ถ้าไม่เกิดเหตุนะคะเราก็คงจะไม่ทราบนะคะแต่ตรงนี้ก็เป็นการป้องกันนั่นเองนะคะที่ในมุมมองของนายทะเบียนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติได้ใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางนี่แหละเพื่อที่จะนำไปเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองเองก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎร์นะคะโดยแนวทางการคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดตั้งแต่การตรวจสอบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสและคุณสมบัติของคู่สมรสนะคะโดยแบ่งเป็น3กลุ่มสำคัญกันด้วยท่านผู้ฟังเรามาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเช่นกลุ่มชาวต่างชาติทั่วไปตรวจสอบเอกสารรับรองจากประเทศต้นทางและหนังสือเดินทางอย่างเคร่งครัดนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเลยกลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นบุคคลประเภท6และประเภท7นะคะและรวมถึงกลุ่มผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจะเป็นรหัส 0-89 และ 0-00 กันนะคะนี่คือ3กลุ่มสำคัญนะคะก็มาแจ้งให้ทราบว่ามีกลุ่มไหนกันบ้างและนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนกันด้วยนะคะคือได้สั่งการให้สำนักทะเบียนต่างๆนี่แหละเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติการสมรสแบบเรียลไทม์ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการสมรสซ้อนการแยกสอบปากคำคู่สมรสรายบุคคลเพื่อป้องกันการนัดแนะถ้อยคำกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยการควบคุมเอกสารใบรับรองโสดของชาวต่างชาตินะคะควบคุมเอกสารใบรับรองโสดของชาวต่างชาติซึ่งต้องผ่านการแปลผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องกันด้วยการจัดทำแบบบันทึกถ้อยคำสอบสวนรูปแบบใหม่3ภาษาด้วยกันภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะเป็นการระบุบทลงโทษทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานไว้อย่างชัดเจนนะคะและในขณะเดียวกันในเรื่องนี้ล่ะค่ะท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลพินิจสั่งปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสได้ทันทีและชี้แจงเหตุผลทางกฎหมายให้ผู้ยื่นคำร้องทราบพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสห้ามเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาดนะคะและถ้าหากพบการทุจริตหรือพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้กระทำความผิดก็จะถูกดำเนินการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดและรายงานกรมการปกครองทันทีกันด้วยนะคะความเข้มงวดตรงนี้ก็ถือว่าในการดูแลเพื่อที่จะไม่ให้ในเรื่องของความมั่นคงกันด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพปนเปเข้ามานะคะก็ใช้วิธีการสมรสตรงนี้ล่ะนะ

0: ค่ะในช่วงท้ายของรายการหยิบความกระชุ่มกระชวยนะคะด้วยเสียงเพลงค่ะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้นะคะ15:53นะท่านผู้ฟัง15:53เวลาไล่หลังมาเรื่อยๆคราวนี้ไม่อยากปล่อยผ่านอยากจะคุยวันนี้เลยมาฟังกันนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคือตอนนี้จังหวัดระนองเดินหน้าคัดเลือก1 จังหวัด1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นหรือฟื้นรสชาติท้องถิ่นสู่มรดกวัฒนธรรมไทยนะคะก็ได้มีการรื้อฟื้นกันไปในหลายรสชาติกันแล้วนะคะคือจริงๆแล้วนี่จังหวัดระนองนี่ก็ได้มีการจัดกิจกรรม1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดในช่วงปี2566ถึงปี2568นะคะเมนูที่ได้คัดเลือกเลยนะคะเมนูแรกเลยนั่นคือก๊กซิมบี้นะคะในปี2566ของร้านตินคาเฟ่ระนองนะคะส่วนในปี2567นั้นเป็นปลาหลุมพุกต้มเค็มจากร้านอาหารคุณลิ้นของระนองและเมนูล่าสุดเลยคือยาวเยสูตรดั้งเดิมจากร้าน J&T Restaurant นะคะปี2568ซึ่งเมนูต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ความหลากหลายและเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นของระนองที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วอภิสราก็ได้ไปสัมผัสนะคะรสชาติอาหารที่นอกเหนือจากนี้ล่ะที่มีการค้นหากันนะคะแต่ละครอบครัวของระนองกันเลยนะว่ามีอาหารอะไรกันบ้างในเรื่องของหมี่เนี่ยมีล้อหมี่ก็น่ารับประทานนะท่านผู้ฟังอ่ะล้อหมี่นะคะล้อหมี่ค่ะแต่ตรงนี้ยังไม่มีก่อนเพราะตอนนี้ก็มีนะคะคณะกรรมการก็จะจัดลำดับเมนูที่มีความโดดเด่นเช่นชุนเปี๊ยะจากตินคาเฟ่ผู้กิมถึงนะคะจากร้าน J&T Restaurant แล้วก็จะมีแกงอาจาดปลาย่างนะคะของคุณอัมพรเอี่ยวผู้ด้วยนะคะตอนนี้ทางจังหวัดระนองเองก็ได้เสนอให้คณะกรรมการที่ประชุมร่วมพิจารณาคัดเลือกให้ความเห็นชอบเมนูอาหารจากทั้งหมด9 เมนูนะคะท่านผู้ฟังตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดเพื่อจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และส่งรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็เปิดให้ประชาชนร่วมโหวตผ่านระบบออนไลน์เพื่อคัดเลือก3 เมนูที่อภิสราได้บอกนะคะให้เหลือ1 เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดระนองกันด้วยเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะชุนเปี๊ยะนี่ก็อร่อยนะท่านผู้ฟังนะมาระนองวันแรกก็ได้ชิมเลยนะคะสำหรับเมนูชุนเปี๊ยะนะคะหลังจากนั้นก็วันถัดไปนะคะมาระนองวันที่2ก็ได้ชิมยาวเยยังจดจำถึงวันนี้กันเลยนะคะก็เป็นความประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนต่างถิ่นที่ได้มาลิ้มรสอาหารในระนองแล้วก็ได้รู้ถึงความเป็นมาเป็นไปในเรื่องของวัฒนธรรมกันด้วยท่านผู้ฟังขาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยวยังไงเมื่อมีการคัดเลือกเมื่อไหร่แล้วมีเปิดให้โหวตเมื่อไหร่อภิสราจะหยิบมาฝากกันแน่นอนในช่วงเวลาของบ่าย 3มีเรื่องเล่านะคะพูดถึงเรื่องอาหารกันแล้วเริ่มหิวแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ฟังขาเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาเลิกงานกันแล้วด้วยนะคะยังไงพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ค่ะ15:10จนถึงเวลา16:00 นนะคะกับอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM783กิโลเฮิรตซ์วันนี้ลาไปก่อนนะคะช่วงนี้สัญจรไปมาบนท้องถนนฝนตกถนนลื่นเพิ่มความระมัดระวังสักนิดหนึ่งหรือเพิ่มความระมัดระวังกันให้มากนะคะเพราะตอนนี้เจอเกิดอุบัติเหตุในหลายจุดทีเดียวค่ะก็มีรถลื่นถลายกันด้วยนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันในช่วงฝนตกพรำๆนี่แหละต้องเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดกันเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังบ่าย 3 มีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ
2: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8-4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมา แช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุตแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
11: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานพรบความปลอดภัยและพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2569ค่ะโดยวันนี้นะคะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายนะคะดิฉันค่ะปฐมดีเจิมสิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมด้วยทีมงานจากสวทนครศรีธรรมราชนะคะพีแอมสุรชัยรอดแก้วค่ะจะเป็นผู้ควบคุมเสียงและก็เทคนิคให้กับเราในวันนี้นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิรพรหนูรักผอ.สวท.นครศรีธรรมราชนะคะอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 16:10 นะคะไปจนถึง 16:30 ค่ะโดยจะออกอากาศนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะผ่าน10สวท.และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลา 16:30 ถึง 17:00 นะคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวท.สุไหงโกลกนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะท่านผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสารนะคะข่าวแรกค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะระหว่างวันที่22-26พฤษภาคม2569ค่ะโดยวันนี้นะคะ25พฤษภาคม2569นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าหารือนะคะกับนายเอมานูเอลมาครองนะคะก็ทางด้านของฝรั่งเศสก็ได้มีการเลี้ยงต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะแล้วก็พร้อมด้วยการหารือในประเด็นสำคัญต่างๆนะคะที่สำคัญมาสรุปได้4ประเด็นค่ะประเด็นแรกค่ะเรื่องของการส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนนะคะทั้งสองฝ่ายค่ะก็เห็นพ้องเรื่องการผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันนะคะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศแล้วก็การบินนะคะส่งเรื่องของสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะค่ะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center นะคะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศักยภาพสูงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของการหารือค่ะกับDEF นะคะ International แล้วก็ภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสค่ะหลายบริษัทเลยก็มีความสนใจนะคะที่อยากจะลงทุนแล้วก็ขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันนะคะฝรั่งเศสเองก็ชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนของไทยในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อยากจะเห็นการลงทุนของภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีนะคะไทยแล้วก็สหภาพยุโรปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยนะคะที่เรามุ่งมั่นค่ะแล้วก็อยากจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณฝรั่งเศสนะคะที่ได้สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อมั่นว่าการตกลงนะคะฉบับนี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศค่ะและประเด็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะทั้งสองฝ่ายก็ได้เดิมทีเนี่ยได้มีการฝึกเรื่องของCopterGoนะคะร่วมกันอยู่แล้วนะคะก็จะมีการขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกันเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลค่ะที่จะแสวงหาความร่วมมือทั่วโลกนะคะในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ภัยออนไลน์นะคะจนประสบผลนะคะแล้วก็สามารถจะดำเนินคดีส่งกลับนะคะตัวผู้ต้องหารวมถึงการจับยึดทรัพย์สินผิดกฎหมายนะคะได้เป็นจำนวนมากนะคะและประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เมียนมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยึดมั่นเรื่องของหลักอธิปไตยแล้วก็สันติภาพนะคะแล้วก็กฎหมายสากลค่ะการตัดสินใจเรื่องของการยกเลิก MOU 44นี่นะคะ
ก็มีเหตุผลมาจากเรื่องของว่าตลอดระยะเวลานะคะเกือบ25ปีนะคะเราไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะไทยก็เลยเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลก็คือ UNCLOS แล้วก็ภายใต้การพูดคุยกันของทั้งสองประเทศแล้วนะคะสำหรับเรื่องของปัญหาชายแดนทางบกค่ะก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement นะคะที่ได้มีการลงนามเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะในโอกาสนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะเดินหน้าเรื่องแผนปฏิบัติการร่วมนะคะเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสค่ะปีคริสตศักราช2026ถึง2028นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะที่จะมุ่งสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสนะคะสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่ง เรื่องนี้ภารกิจในครั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยถึงประเทศไทยในวันนี้นะคะ26พฤษภาคมค่ะก็เรียกได้ว่าได้ไปหารือนะคะแล้วก็จะได้ยกระดับขับเคลื่อนเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ชี้แจงเรื่องของการยกเลิก MOU 44ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะคะเมื่อวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนกันนะคะ25พฤษภาคมปรากฏว่าผลตอบรับน่าพึงพอใจนะคะประชาชนตื่นตัวแล้วก็รีบสมัครกันนะคะรัฐบาลก็พอใจในเรื่องของระบบการลงทะเบียนนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยนางพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลก็มีความพอใจนะคะกับระบบการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะมีปัญหาเพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังไม่ถึงกับล่มค่ะก็ถือว่าระบบมีความไหลลื่นแล้วก็มีความเสถียรมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมานะคะโดยพบว่าปัญหานะคะเกิดขึ้นแค่ในช่วงแรกที่มีการให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะก็พบว่ามีการล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็ได้เร่งแก้ไขปัญหานะคะเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนโดยได้มีการขยายระบบนะคะเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมนะคะจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลนะคะก็กล่าวว่าสำหรับกรณีที่ประชาชนนะสแกนใบหน้าไม่ผ่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะคะแต่เกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเนี่ยเปิดใช้แอปเป่าตังเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าอาจจะเคยลบแอปออกไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งค่ะโดยผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้นะคะที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศนะคะสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนนะคะที่ขึ้นหน้าจอว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนนะคะระบบก็จะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป่าตังนะคะหรือ SMS ภายใน3วันนะคะก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะคะแต่ว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าระบบได้ล็อกนะคะสิทธิ์ของท่านไว้แล้วแต่ว่าจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนซึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะโดยคุณสมบัติในการตรวจสอบนะคะระบบก็จะตรวจสอบนะคะว่าท่านมีคุณสมบัติที่สอดคล้องนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสกำหนดหรือไม่ก็จะมีเรื่องของหนึ่งนะคะว่าเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือไม่นะคะมีอายุ18ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนนะคะจากโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะคะณวันที่18พฤษภาคม2569นะคะก็คือไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรคนจนนั่นเองนะคะเพราะคนที่ได้รับบัตรคนจนเนาะก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะเพราะว่าในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเองเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการเพิ่มเงินรายเดือนนะคะจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะ
สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะโดยรัฐเนี่ยจะให้ 60% นะคะเดือนละ 1,000 บาทค่ะและหากจะใช้ให้เต็มวงเงิน 100% นะคะประชาชนก็ต้องเติมเงิน 40% ค่ะก็คือเดือนละ667บาทนะคะก็ย้ำค่ะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นนะคะเพราะว่าหากใช้ไม่หมดเนี่ยยอดก็จะถูกตัดไปเลยนะคะไม่ได้จะทบไปในเดือนถัดไปเหมือนโครงการคนละครึ่งพลัสรอบก่อนหน้านี้เนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังค่ะทุกท่านต้องใช้ให้หมดนะคะในเดือนนั้นค่ะแล้วก็4เดือนตลอดระยะเวลาของโครงการเนี่ยนะคะตั้งแต่มิถุนายนนะคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะคะทุกท่านก็จะได้รับเงินนะคะเต็มวงเงินเนี่ยก็คือ4,000 บาทนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยต้องเติมร่วมเข้าไปนะคะ 2,667 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นจำนวนวงเงินเต็มนะคะ 6,667 บาทนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังก็ย้ำนะคะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็จะเริ่มใช้ได้วันที่15มิถุนายนค่ะก็1มิถุนายนเนาะก็เริ่มเติมเงินเข้าไปเลยนะคะคือถ้าคิดออกมาเป็นรายวันนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถเติมเงินใช้ได้เนี่ยประมาณ134บาทประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยก็ประมาณ667บาทนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาโครงการก็อยู่ที่ 2,667 บาทค่ะก็จะเรียกว่าเป็นมาตรการที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือลดแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงนี้นะคะในส่วนของมิจฉาชีพค่ะท่านฟังค่ะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าก็มาพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันนะคะก็มาหลอกลวงให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลส่วนตัวนะคะอาจจะนำไปใช้ในการเปิดบัญชีม้าหรือว่านำไปใช้ในเรื่องของกระบวนการผิดกฎหมายต่างๆนะคะเพราะต้องระมัดระวังกันย้ำเตือนกันนะคะช่วงนี้ค่ะถ้าเห็น SMS แปลกๆนะคะหรือว่ามีคนทักไลน์มานะคะชวนให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะให้ระวังไว้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพกำลังระบาดหนักนะคะเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องย้ำค่ะว่าลงทะเบียนได้ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS หรือว่าให้แอดไลน์ส่วนตัวเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หลงกลมิจฉาชีพนะคะวิธีการสังเกตง่ายๆค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะก็คืออาจจะมีการทักมานะคะทางไลน์แล้วก็เร่งบอกว่าให้รีบกดลิงก์นะคะเพราะว่าถ้าไม่กดลิงก์เข้าไปกรอกเนี่ยก็จะมากดดันว่าอาจจะใกล้หมดสิทธิ์แล้วนะคะหรือว่าให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะขอเลข OTP หรืออาจจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โทรมาขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เราได้รับสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคือมิจฉาชีพทั้งหมดนะคะให้สังเกตแล้วก็จำไว้เลยนะคะท่านฟังค่ะ OTP หรือว่าพินหรือว่าข้อมูลบัญชีเนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะห้ามบอกใครเด็ดขาดนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะเราก็สามารถที่จะเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรงดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลตรงนี้ไปนะคะก็อาจจะนำไปใช้ในเรื่องที่ผิดกฎหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะอย่าเชื่อใจอย่ากดลิงก์ SMS หรือว่ากรอกข้อมูลผ่าน LINE นะคะหรือว่าแม้แต่ไลฟ์สดต่างๆนะคะบางครั้งก็จะมีประเด็นโซเชียลนะคะช่วงนี้ว่ามีการไลฟ์อนาจารนะคะช่วงนี้ก็มีเรื่องที่ต้องเตือนกันก็คือลิงก์ที่มากับไลฟ์พวกนี้นะคะมีการให้กดลิงก์ต่อไปนะคะบอกว่าถ้าอยากชมเนื้อหาที่เข้มข้นต่างๆให้กดลิงก์ดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการกดลงไปอาจจะขอให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการชมอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุกของมิจฉาชีพเหมือนกันนะคะที่ต้องการที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยนำไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนะคะท่านฟังค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดที่โดนหลอกแล้วนะคะก็อาจจะต้องแจ้งความได้นะคะที่สายด่วน1441นะคะก็แจ้งความดำเนินการเลยนะคะท่านฟังค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มุกมิจฉาชีพนะคะที่อาจจะมาพร้อมกับโครงการเลยนะคะเพราะช่วงนี้หลายๆท่านก็อยากที่จะนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์กันก็อาจจะบางท่านก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะอยู่บ้านอาจจะไม่มีลูกหลานหลายๆครั้งก็อยากจะรับสิทธิ์เช่นเดียวกันก็อาจ
าจจะหลงกลมิจฉาชีพพวกนี้ได้ก็ถ้าฟังรายการของเรานะคะก็ย้ำเตือนกันนะคะว่าลงได้เฉพาะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทั้งเท่านั้นสำหรับ SMS เนี่ยจะเป็นกรณีที่เป็นการแจ้งผลเท่านั้นนะคะของกลุ่มที่เป็นผู้ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือลงทะเบียนใหม่นะคะจะมีการขึ้นว่ารอผลการพิจารณา3วันซึ่งความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นหรือว่า3วันนะคะแล้วก็ผลก็จะมีการแจ้งผลตรงนี้นะคะไปที่ SMS นะคะของท่านว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์แล้วนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มิถุนายนประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่จะแจ้งให้ทราบทางด้านของ SMS นะคะแต่ว่าในส่วนของการลงทะเบียนเองนะคะการลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เตือนกันเอาไว้ค่ะสำหรับใครทักไลน์มาแล้วก็เป็นผู้ที่บอกว่าหวังดีอยากจะช่วยลงทะเบียนให้ทางไลน์ขอข้อมูลหน่อยอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยมิจฉาชีพแน่นอนนะคะก็ระวังกันเอาไว้นะคะท่านฟังค่ะนี่ก็มาเตือนกันค่ะช่วงนี้นะคะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็เน้นย้ำว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแต่ว่าในส่วนของภาคการบริการพวกสปาการเสริมสวยนะคะนวดต่างๆยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลอยากจะช่วยเหลือนะคะทุกท่านเรื่องของการค่าครองชีพรายวันระหว่างวันมากกว่านะคะในส่วนของเรื่องของความสวยงามนะคะการนวดเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารออนไลน์ก็ใช้ได้ค่ะแต่ก็จะเป็นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงที่จะใช้โครงการได้นะคะก็โดยปกติแล้วก็จะเป็นช่วง6โมงจนถึง23นาฬิกานะคะหลังจากนั้นก็จะใช้โครงการคนละไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้นะคะท่านฟังย้ำกันนะคะเอาละค่ะนี่คือเนื้อหาข่าวสารที่มาฝากกันในวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านรวมถึงสถานีวิทยุในเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะโดยรายการในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะและควบคุมการผลิตโดยนางจิรพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและก็ควบคุมเสียงและก็เทคนิคของเรานะคะขอบคุณพี่แอมสุรชัยรอดแก้วค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะท่านฟังยังสามารถติดตามรับชมรายการ5แยกข่าวได้เช่นเดิมนะคะดำเนินรายการโดยสวทตะกั่วป่าค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะหงปัทมดีเจิมสิริขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิราชและคุณยาลอเจ๊แวร์ดำเนินรายการรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของกระจุดรายาบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบสายใยรักจากพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงโดยนางกูแวรายะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจุดบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบณบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบต้นกระจูดจากดินเปรี้ยวได้กลายเป็นสายใยแห่งชีวิตด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงให้ชาวบ้านรักษาภูมิปัญญานี้ไว้วันนี้กระจูดรายางานหัตถศิลป์ที่เป็นมรดกแห่งความจงรักภักดีที่ลูกหลานสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: กระจุดรายาบ้านพลุกาบแดงอำเภอตากใบสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงณชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชายแดนใต้ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านพลุกาบแดงตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสใครจะคาดคิดว่าต้นกระจูดวัชพืชที่เติบโตในดินเปรี้ยวจะกลายมาเป็นเส้นใยแห่งชีวิตที่ถักทอความหวังและรอยยิ้มให้กลับคืนสู่ชุมชนแห่งนี้ได้อีกครั้งความเปลี่ยนแปลงที่งดงามนี้เกิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูไร้ราคาและพระราชทานโอกาสให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลับมาเบ่งบานภายใต้การนำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงหรือที่รู้จักกันในนามกลุ่มกระจูดรายาซึ่งมีความหมายว่ากระจูดของพระเจ้าแผ่นดินเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางกูแวรายะกุโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดงกลุ่มกระจูดรายาทายาทรุ่นที่3บอกเล่าด้วยความตื้นตันใจว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2522ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อมาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านพลุกาบแดงในวันรับเสด็จคุณย่าของนางกูแวรายะชาวนาผู้ยากจนได้นำเสือกระจูดที่สานเองกับมือมาปูรองพระบาทถวายเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามด้วยความสนพระทัยและเมื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านพระองค์จึงมีพระราชดำรัสสั้นๆที่เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปตลอดกาลว่าขอให้ช่วยการรักษาภูมิปัญญานี้ไว้และช่วยการอนุรักษ์ต้นกระจูดสืบไปคำตรัสนั้นเปรียบเสมือนพันธสัญญาที่ทำให้ลูกหลานบ้านพลุกาบแดงมุ่งมั่นสืบทอดมรดกนี้จากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันจากเสื้อผืนเก่าในวันวานวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งครูผู้เชี่ยวชาญเข้ามาต่อยอดความรู้ผสมผสานเทคนิคใหม่ๆจนกระจูดบ้านพลุกาบแดงกลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่งดงามและมีคุณค่า แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าตัวเงินที่ได้รับคือการคืนครอบครัวให้กลับมาพร้อมหน้าจากเดิมที่เยาวชนต้องจากบ้านไปขายแรงงานในประเทศมาเลเซียวันนี้กลุ่มกระจุดรายาได้ดึงพวกเขากลับบ้านสมาชิกกว่าร้อยละ80ในปัจจุบันคือคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกันใส่ไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเกิดและได้อยู่ดูแลพ่อแม่พี่น้องอย่างอบอุ่นและด้วยความอาลัยยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงชาวบ้านพลุกับแดงจริงยังคงยึดมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงที่เป็นดั่งแสงนำทางชีวิตของสมาชิกในกลุ่มสมาชิกทุกคนที่นี่จะใช้กระจุดทุกเส้นที่สานร้อยเป็นสายใยแห่งความจงรักภักดีและจะรักษามรดกอันล้ำค่าที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานไว้ให้คงอยู่สืบไปช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนมุสบาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้กับนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเตแบรนด์มุสบาปาเตอำเภอสุไหงโกลกจากผ้าปาเตทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกมุสบาปาเตเติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้บนผืนผ้าร่วมสมัยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินพร้อมสร้างงานสร้างรายได้และส่งต่อภูมิปัญญาสู่ชุมชนชายแดนใต้
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: มุสบาปาเตสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงคงอัตลักษณ์ผ้าถิ่นชายแดนใต้จากผ้าปาเต้ทำมือของครอบครัวในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสวันนี้มุสบาปาเต้เติบโตเป็นแบรนด์ผ้าถิ่นชายแดนใต้ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้พร้อมพัฒนางานผ้าให้ร่วมสมัยสวมใส่ง่ายและเข้าถึงผู้คนมากขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินนางสาวมัสนีเจเตผู้ประกอบการผลิตผ้าปาเต้แบรนด์มุสบาปาเต้เล่าว่าจุดเริ่มต้นของงานผ้ามาจากคุณพ่อซึ่งเดิมเป็นลูกจ้างในโรงงานผลิตผ้าปาเต้ก่อนจะสั่งสมความรู้และความชำนาญจนเปิดโรงงานของตนเองผลิตผ้าสโลงและผ้าปาเต้ทำมือมายาวนานกว่า50ปีโดยช่วงหนึ่งมีคนงานร่วมผลิตผ้ามากถึง100ชีวิตต่อมานางสาวมัสนีได้เข้ามาสืบต่อกิจการของครอบครัวพร้อมพัฒนาการผลิตสร้างเอกลักษณ์ของชิ้นงานและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนเกิดเป็นแบรนด์มุสบาปาเต้ซึ่งคำว่ามุสบามีที่มาจากอักษรน้ำหน้าชื่อของสมาชิกในครอบครัวสะท้อนความผูกพันและการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในความทรงจำสำคัญของนางสาวมัสนีคือเมื่อครั้งยังเป็นเด็กอายุราว10ขวบขณะอาศัยอยู่ที่บ้านลุโบสามาตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกได้ติดตามคุณย่าไปร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณป่าพลุสิรินธรหรือป่าพลุโต๊ะแดงในวันนั้นสมเด็จพระพันปีหลวงได้ตรัสถามคุณย่าว่ามาทำอะไรกันคะแต่คุณย่าไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกลางได้นางสาวมัสนีซึ่งอย่างเป็นเด็กจึงตอบแทนคุณย่าว่าพาคุณย่ามาหาพระองค์ท่านค่ะโดยใช้ทั้งภาษามลายูและภาษาไทยกลางผสมกันในการสื่อสารก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงมีพระเมตตาพระราชทานลูกอมให้แก่เด็กๆที่มาร่วมรับเสด็จนางสาวมัสนีกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นความทรงจำที่ปลับปลื้มใจมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ตนตั้งใจสืบสานงานผ้าถิ่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปัจจุบันมุสบาปาเต้ดำเนินการผลิตผ้าปาเต้ในนามแบรนด์มากว่า10ปีโดยมุ่งรักษาอัตลักษณ์ผ้าปาเต้ชายแดนใต้ควบคู่กับการออกแบบลวดลายสีสันและรูปแบบให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาล่าสุดในปี2569มุสบาปาเต้ได้เป็นตัวแทนอำเภอสุไหงโกลกรับรางวัลผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสลายรุ่งอรุณแห่งเมืองนารอซึ่งนำเอกลักษณ์ของพื้นที่มาผสมผสานบนผืนผ้าทั้งลายพหุวัฒนธรรมที่สื่อถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลายศาสนาลายคลื่นที่สะท้อนท้องทะเลนราธิวาสลายดอกบานบุรีดอกไม้ประจำจังหวัดรวมถึงลายบุพภาบรมราชินีนาถที่ได้รับพระราชทานในปีนี้นอกจากการอนุรักษ์งานผ้ามุสบาปาเต้ยังช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนอีก15ชีวิตมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ทำงานใกล้บ้านและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้งานผ้าถิ่นมากขึ้นพร้อมส่งเสริมการออมเงินให้พนักงานตามความสมัครใจเพื่อช่วยวางรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนางสาวมัสนีระบุว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผ้าปาเต้ถิ่นใต้ยังคงมีลมหายใจไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในอนาคตมุสบาปาเต้จะยังคงพัฒนาลวดลายใหม่ๆให้ทันสมัยโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อให้ผ้าถิ่นชายแดนใต้ยังคงงดงามอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปจากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประสบกรณิกรชาวสุไหงโกลกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงและมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์สุขในพื้นที่สืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านร่วมสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่เกราะป้องกันยาเสพติดที่สุไหงโกลกในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: สืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดิน10ปีแห่งความภักดีสู่กรอบป้องกันภัยยาเสพติดที่สุไหงโกลกจากพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรพ้นภัยจากยาเสพติดได้ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังศรัทธาและการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับฐานรากมายาวนานกว่าทศวรรษโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนคือเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดนายถาวรชุมมงคลรองประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสุไหงโกลกและกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสได้ถ่ายทอดเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจตลอด10ปีที่ผ่านมาจากจุดเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2554เมื่อครั้งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนเจริญสุขเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนายถาวรย้อนความหลังว่าในปี2554เป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐเร่งเครื่องนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดตนและคณะกรรมการชุมชนเจริญสุขจึงได้ริเริ่มระบบเวรยามชุมชนเพื่อคัดกรองบุคคลเข้าออกและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแทรกซึมเข้ามาในพื้นที่ความตั้งใจจริงและความเข้มแข็งนี้เองทำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอชื่อชุมชนเจริญสุขเข้ารับการคัดเลือกและได้รับเกียรติสูงสุดในการรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อแผ่นดินอย่างเป็นทางการกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้แก่สำนักงานปปส.เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการขจัดปัญหายาเสพติดป
3: ัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่นายถาวรกล่าวถึงกระบวนการทำงานว่าชุมชนเจริญสุขยึดหลักกระบวนการ10ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาแบบเปิดอกและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางเทศบาลเมืองสุไหงโกลกที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกและสำนักงานปปส.ภาค9เพื่อนำองค์ความรู้มาสู่สมาชิกเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 10,000 บาทเปรียบเสมือนทุนศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้ใช้ให้หมดไปแต่เรานำมาต่อยอดด้วยความศรัทธาผ่านการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสมทบเพื่อนำดอกผลมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในชุมชนต่อไปตลอดระยะเวลากว่า1ทศวรรษนายถาวรสะท้อนมุมมองว่าการปรับปรามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ต้องควบคู่ไปกับการให้โอกาสสิ่งที่อยากฝากถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศคือเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ป้องกันแต่ต้องอบอุ้มคนที่เคยผิดพลาดกลุ่มผู้เสพที่กลับตัวกลับใจต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการบำบัดนี่คือหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เจตนารมณ์ของคนทำงานยังคงมั่นคงนายถาวรกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นว่าตนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้และพร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้องลูกหลานไทยจากยาเสพติดเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยสืบไป
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวการสร้างพระเมรุมาตรพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะโดยเรื่องแรกขอเชิญชมการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเชิญติดตามรับชมค่ะ

การออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตาม

ริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุกสี่ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลาสองชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายรอบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันทร์และพระโกฏจันทร์ให้แก่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้เริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับเรื่องที่2ค่ะกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายน2569เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนางสาวชาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานแล้วเสด็จออกจากพระพาพิธีไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปแล้วทรงปักธูปหางที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยจากนั้นเสด็จเข้าพลับพาพิธีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบเมื่ออ่านองค์การบวงสรวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์หลังน้ำเทพมนต์เจิมและวางใบมะตูมที่เสาพระเมรุมาตรนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีปิดทอง
ผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระเมรุมาตรต่อมาเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธียกเสาพระเมรุ

0: รุมาตรทรงถือสายสูตรยกเสาพระเมรุมาตรขึ้นตั้งแล้วเสด็จไปยังโต๊ะบวงสรวงทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะบวงสรวงเสร็จแล้วเสด็จเข้าพับพลาพิธีทอดพระเนตรการรำบวงสรวงจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจบแล้วเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกเสด็จไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จออกจากพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: มาต่อกันที่เรื่องที่3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรที่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: 28เมษายน2569นางสาวสบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรและตรวจงานสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักศิลปกรรมไทยที่วิทาณปากศาลาหรือโรงขยายแบบซึ่งเป็นพื้นที่ในการร่างแบบและขยายแบบที่มีขนาดสถาปัตยกรรมเท่าของจริงที่จะใช้ดำเนินการในเวลาตกแต่งสถาปัตยกรรมโดยรอบพระเมรุมาตรโดยคาดว่าแบบที่จะใช้ในการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมและกระบวนการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม
1: สำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันยหาโรเจแวร์และชุติมาจันวิราชพร้อมทีมงานสวทสุไหงโกลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กๆควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมจากสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร
12: ์พลตำรวจตรีชัดปัฐการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัทเมตาแพลตฟอร์มดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศ และพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์ถึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่าถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลภาสุขรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
13: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอกุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีสะเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าดึงดูดใจและจูงใจนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า attract allure appeal และ beguileมาในวันนี้ค่ะอีกหนึ่งคำของเราก็คือคำว่า bewitch bewitch สะกด b e w i t c h bewitch นะคะคำนี้ค่ะเนาะมีความหมายว่าเสกเป่านะคะทำให้เคลิบเคลิ้มเหมือนต้องมนนะคะทำให้ลุ่มหลงก็ได้ค่ะแล้วก็มาจากคำว่านะคะคำว่า witch ซึ่งแปลว่าแม่มดนั่นเองนะคะทีนี้เราก็เติม be ข้างหน้านะคะก็เลยกลายเป็นทำให้เคลิบเคลิ้มหรือว่าหลงไหลเหมือนกับว่าต้องมนต์คาถาของแม่มดนั่นเองนะคะ be witch เราลองดูการใช้ be witch ในประโยคกันนะคะ Suntorn was bewitchedby Binjai's beauty นะคะความหมายก็คือสุนทรเคลิบเคลิ้มเหมือนต้องมนกับความงามของปิ่นใจนะคะก็คือโอ้โหเห็นแล้วก็สวยมากนะคะจนรู้สึกเคลิบเคลิ้มเลยทำนองนี้รู้สึกชอบมากเลยนั่นเองนะคะเราก็ใช้กริยา bewitch นั่นเองสุนทร was bewitched by Binjai's beauty อีกตัวอย่างประโยคค่ะThe fairy bewitched Cinderella and turned her into a princess. นะคะ ความหมายของประโยคนี้ก็คือนางฟ้าเสกมนต์คาถาเป่าทำให้ Cinderella กลายเป็นเจ้าหญิงนะคะน่าจะเคยได้ยินนะคะเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมคะเรื่องซินเดอเรลล่าเนี่ยนะคะเทพนิยายนี้นั่นเอง The fairy bewitched Cinderella and turned her into a princess นะคะก็คือนางฟ้าเสกมนต์คาถาเป่าทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะ bewitch นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งในกลุ่มนี้นะคะก็คือเรารู้สึกว่าเคลิบเคลิ้มเหมือนต้องมนหรือว่าทำให้ลุ่มหลงนั่นเองนำไปใส่กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: หายแล้วจ้ะพี่แกนอนแช่อยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้ยังทำเป็นปลื้อนี
3: ่โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
4: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
3: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
6: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
5: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
6: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอย ยิ้มที่ประเทศไทย
7: ลิซ่าเออครับเฮ้นี่นามกำลังไล่ข่าวบ้านหน่วยยูนิปาเครียดอย่างแรงเลยครับป้า
8: อย่าโม่แต่เครียดตะลุกนุยแคบเก็บข้องไว้ที่สู้ให้ไวแล้วระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วมกันนั้น
7: ฮะน้ำท่วมไม่พอยังต้องระวังภัยเองเลยอะป้า
8: เมื่อเกิดน้ำท่วมที่ไรวัยรุ่นอย่างเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนยังมีความเสี่ยงอื่นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการจมน้ำหรือสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่อยู่ต่ำน้ำท่วมจึงรีบตัดไฟก่อนช็อตกันทั้งบ้านบอกเลยอันตรายต่อชีวิตแบบสุด
7: ๆโอ้ยงานข้ารัวๆพันนี้ต้องเคบเลยกับพ่อ
8: หากเจอน

0: ประชาสัมพันธ
1: ์พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนพื้นใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
2: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอติดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

สอนลูกให้เข้าใจไม่ตัดสินใครด้วยอคติกรมสุขภาพจิตแนะแนวทางดูแลบุตรหลานในครอบครัวให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองโดยเรียนรู้เข้าใจความแตกต่างลดอคติไม่แบ่งแยกสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายหรือมีลักษณะพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขสังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งความหลากหลายหรือมีความเป็นพหุวัฒนธรรมมีความผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมายและเป็นสังคมที่มีค่านิยมเปิดกว้างต่อความแตกต่างที่มีอยู่ซึ่งการที่คนในสังคมมีถิ่นที่อยู่วัฒนธรรมในการใช้ชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อความศรัทธาและภาษาถิ่นที่แตกต่างกันนั้นไม่ได้ทำให้เรามีความเป็นคนไทยแตกต่างกันทุกคนมีความเท่าเทียมกันและควรได้รับการให้เกียรติเหมือนกันถ้าเราทุกคนทำได้ก็จะช่วยให้สังคมไทยโดยรวมพัฒนาขึ้นและเป็นสังคมแห่งความสุขโดยแท้จริงการแนะนำเด็กและวัยรุ่นในครอบครัวเกี่ยวกับความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างในสังคมเพื่อให้เติบโตขึ้นและสามารถใช้ชีวิตสอดคล้องกับสภาพสังคมแห่งความหลากหลายได้อย่างมีความสุขดังนี้ให้สังเกตและทำความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างกันของแต่ละคนโดยให้มองเห็นว่าความแตกต่างนั้นเป็นสีสันตามธรรมชาติของทุกสังคมแม้ในบางจุดเราอาจจะมีความแตกต่างกันและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแต่โดยส่วนมากแล้วทุกคนก็ล้วนมีส่วนที่เหมือนกันและไม่มีอัตลักษณ์ใดที่ด้อยไปกว่ากันทุกคนบนโลกมีความเป็นคนเท่าๆกันให้เด็กสามารถตั้งคำถามได้เกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยเด็กบางคนอาจจะสงสัยในความแตกต่างเช่นสีผิวเพศรูปร่างภาษาศาสนาและวิถีชีวิตของเพื่อนซึ่งผู้ปกครองสามารถให้คำตอบหรือชวนมาช่วยการค้นคว้าผ่านแหล่งความรู้ที่หลากหลายโดยใช้ใจที่เป็นกลางปราศจากอคติเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัวผ่านตัวอย่างเหตุการณ์บนโลกโซเชียลเช่นสังเกตการเกลียดชังในอดีตหรือกรณีที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เนื่องจากแหล่งข้อมูลหลักของเด็กและวัยรุ่นในยุคปัจจุบันมาจากสื่อโซเชียลมีเดียเป็นหลักเราจึงสามารถหาตัวอย่างการเหยียดและอคติที่เกิดขึ้นและนำมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆเช่นเพราะในเหตุการณ์แบบนี้จึงเกิดขึ้นตัวเรามีความเสี่ยงอย่างไรในการถูกเหยียดหรือแบ่งแยกและเราสามารถปกป้องตนเองได้อย่างไรในอนาคตชวนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนต่างพื้นที่หรือกิจกรรมที่มีคนจากหลายวัฒนธรรมมาทำกิจกรรมร่วมกันได้มีการพูดคุยในสำเนียงภาษาที่แตกต่างกันมีอาหารการกินที่แตกต่างกันหรือแบ่งปันเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันก็จะช่วยทำให้เด็กเปิดโลกและเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้นนอกจากนี้ยังหาโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการกลั่นแกล้งและการเหยียดที่มักมีในชมรมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้เช่นเดียวกันผู้ใหญ่ในครอบครัวคุณเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและวัยรุ่นด้วยการหลีกเลี่ยงการเหยียดความแตกต่างไม่ใช้คำบ่งชี้ลักษณะภายนอกของเด็กมาแทนชื่อเด็กไม่ชื่นชมลูกเพียงเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกไม่ชมเชยลูกโดยเอาไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นเป็นตัวอย่างในการมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรวมถึงปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมให้เกียรติและเคารพสิทธิ์ของเด็กและวัยรุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรอบวันทันข่าวพบกันเป็นประจำนะคะท่านผู้ฟังทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับกระแสนะคะตอนนี้ไทยช่วยไทย Plus หลายๆท่านก็ได้สมัครเข้าร่วมโครงการกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ทางรัฐบาลได้เปิดเผยนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตรงนี้ไม่ผ่านนะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้กันนะคะเราไปดูกันก่อนละว่าตอนนี้การเข้าไปใช้สิทธิ์ตอนนี้เหลือสิทธิ์ประมาณเท่าไหร่กันนะคะขณะนี้เวลา 18:11 ตอนนี้ยังมีสิทธิ์เหลือ 5,114,622 สิทธิ์นะคะจากสิทธิ์ทั้งหมดที่ทางรัฐบาลให้โดยประมาณ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไป24ล้านกว่าสิทธิ์แล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะทางรัฐบาลเปิดสาเหตุลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ไม่ผ่านนะคะใครติดปัญหาอยู่ไหมในเรื่องนี้รัฐบาลก็ได้เปิดเผยสาเหตุลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ไม่ผ่านอดรับเงิน 4,000 บาทนาน4เดือนนะคะและก็ต้องบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะที่จะหมดนะคะระยะเวลาคือ25จนถึง29พฤษภาคมโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ระยะเวลาของโครงการรวม4เดือนด้วยกันคือตั้งแต่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนค่ะสำหรับรายละเอียดก็จะเป็นอย่างไรนะคะสรุปกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะก็มีการเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังในช่วงเวลา 6:00 นเป็นการจุดสตาร์ทกันเลยนะเมื่อวานนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ20นาทีเสร็จๆเกือบ30นาทีนี่ก็มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะไป9ล้านเลยนะท่านผู้ฟัง9ล้านกว่าสิทธิ์และตอนนี้ก็รอที่จะให้ท่านลงทะเบียนจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะและจะปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่29พฤษภาคมนี้และแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนคือถ้าว่า30ล้านสิทธิ์เต็มก่อนวันที่29พฤษภาคมก็หมายถึงว่าครบนะคะตรงนี้กันแต่ถ้าว่า30ล้านสิทธิ์ยังไม่ครบแล้วก็ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนกันด้วยค่ะและหลังจากการกดปุ่มยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระบบก็จะแจ้งผลการลงทะเบียนดังนี้นะคะสำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง Plus ก็จะได้รับการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังทันทีหลังจากลงทะเบียนค่ะแต่สำหรับประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง Plus จะได้รับ SMS แจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังทราบผลประมาณ3วันหลังจากลงทะเบียนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกรณีผู้ลงทะเบียนใหม่กดรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็ต้องรอการยืนยันสิทธิ์3วันนะคะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งกรณีนี้ทางรัฐบาลก็ได้บันทึกสิทธิ์ไว้แล้วเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ3วันหากลงทะเบียนแล้วผ่านเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์ใช้โครงการต่อไปแต่ถ้าหากว่ายังไม่ผ่านคุณสมบัติก็จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกันนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus มาก่อนและไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40นะคะกดเข้าแบนเนอร์ที่หน้าแอปพลิเคชันเป๋าตังจากนั้นก็เข้ากดแบนเนอร์หน้า G Wallet ค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนนะคะข้อความ Error ที่แสดงในกรณีต่างๆขณะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังมาดูตรงนี้กันนะคะข้อความระบุโครงการไทยช่วยไทย Plus มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนสิทธิ์แล้วคือกรณีกดลงทะเบียนรับสิทธิ์เต็มแล้ว
หากเจอข้อความระบุว่าคุณได้รับสิทธิ์เพิ่มวงเงินจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้กรณีไม่ได้รับสิทธิ์โครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและข้อความระบุว่าไม่สามารถลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้คุณสมบัติของคุณไม่ตรงกับเงื่อนไขโครงการกรณีไม่ได้รับสิทธิ์โครงการคุณสมบัติคือไม่เข้าเงื่อนไขกันกรณีลงทะเบียนหรือใช้สิทธิ์นอกช่วงเวลานะคะเข้าแอปพลิเคชันเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus กดเข้าแบนเนอร์ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็เข้ากดแบนเนอร์ที่หน้า G-Wallet กรณีที่2นะคะคือลงทะเบียนสำเร็จค่ะแต่ถ้าว่าข้อความ Error ที่แสดงในกรณีต่างๆนะคะขณะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ข้อความระบุโครงการไทยช่วยไทย Plus ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนกำหนดลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคม 6 นาฬิกาจนถึง 22 นาฬิกากรณีกดลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนวันที่25พฤษภาคมนะคะและถ้าว่าเจอข้อความขณะนี้อยู่ระหว่างนอกเวลาการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plusโปรดกลับมาอีกครั้งหนึ่งระหว่างเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกากรณีนี้เป็นการกดลงทะเบียนรับสิทธิ์นอกนะคะนอกช่วงเวลาแล้วก็มีข้อความอีกข้อความหนึ่งค่ะสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกำหนดนะคะในช่วงเวลา25ถึง29พฤษภาคมกรณีกดทะเบียนนะคะกดลงทะเบียนรับสิทธิ์หมดระยะเวลาลงทะเบียนกันแล้วนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus มาก่อนมาฟังขั้นตอนตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังขาเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือสิทธิ์กันอยู่นะคะที่จะให้ท่านได้เข้าไปนะคะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายกันด้วย 5,107,878 สิทธิ์ยังรอท่านอยู่นะคะในขณะนี้นาในวินาทีนี้กันนะคะพ่อพิศลาเองก็เพิ่งเข้าไปอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทำให้เราได้ทราบกันตอนนี้สิทธิ์ก็ลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังขาในทุกวินาทีทีเดียวนะคะแต่ก็แตกต่างกับเมื่อวานที่สิทธิ์ได้ลงนะคะคือได้ลดลงอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีการเข้าไปพร้อมๆกันแต่แอปพลิเคชันนี้รองรับในจำนวนผู้เข้าไปใช้สิทธิ์700,000 user ที่จะเข้าไปนะคะต่อวินาทีทีเดียวรองรับได้ถึงขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะคะในการพัฒนาระบบในรอบนี้กันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus มาก่อนท่านก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus จากนั้นก็อ่านรายละเอียดโครงการเงื่อนไขโครงการแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติสามารถดูผลได้ที่ SMS และการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน3วันค่ะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกรณีได้รับสิทธิ์นะคะแสดงข้อความการได้รับสิทธิ์และวันที่เริ่มใช้สิทธิ์โครงการได้กดปุ่มตกลงค่ะท่านผู้ฟังเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus หน้าหลักของโครงการก็แสดงสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ที่ใช้ได้นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะและถ้าว่าลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์ก็จะระบุข้อความว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus สำเร็จคุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปตอนนี้สำหรับรายใหม่นะคะก็ต้องรอการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันก่อนแจ้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในช่องข้อความนะคะท่านเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วไปในช่องข้อความค่ะแล้วก็จะมีข้อความ SMS ตรงนี้กันด้วยท่านผู้ฟังย้ำกันตรงนี้สำหรับรายใหม่นะคะที่ต้องการจะทราบว่าสิทธิ์ของเราจะได้รับหรือยังนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 18:19 เรามาติดตามในเรื่องของรายงานอากาศกันนะคะท่านผู้ฟังที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อัปเดตข้อมูลนำข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะก็ต้องติดตามกันว่าวันนี้
ในช่วงเวลา18นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศว่าไว้อย่างไรกันนะคะเราจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะติดตามรายงานอากาศและนำมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบกันในทุกๆช่องทางนะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะตอนนี้ก็ได้เตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนในช่วง28-31 พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังขาเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและในวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสกันนะคะผ่านพ้นกันไปค่ะสำหรับรายงานอากาศนะคะก็มีข่าวสารต่างๆที่จะหยิบมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวรวมถึงรายงานอากาศกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในตอนนี้นะคะหลายๆคนก็กำลังติดตามนะคะโดยต่อเนื่องทีเดียวนะคะในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้การลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสย้ำอีกครั้งหนึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์กว่า5ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนไม่ผ่านกว่า 400,000 รายนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าของการลงทะเบียนของประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยจากข้อมูลสะสมณวันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา23นาฬิกามีประชาชนและร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะคือประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 24,439,670 สิทธิ์นะคะแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 18,322,038 สิทธิ์ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์คือ 5,755,982 สิทธิ์ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 411,650 สิทธิ์นะคะส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วตอนนี้ 490,856 ร้านค้านะคะผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการกำหนดสามารถทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้
สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และนอกจากนี้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus หรือร้านค้าที่ลงทะเบียนใหม่และได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จนะคะท่านผู้ฟังข่าวก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะและมาดูในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็ได้อนุมัติโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนาตั้งป้ายระดับนะคะคือมีการตั้งเป้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลกันค่ะซึ่งในวันนี้ก็มีการแถลงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2คือในช่วงปี2569ถึงปี2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นคือ23,700 ล้านบาทนะคะเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการกันด้วยสำหรับโครงการระยะที่2นี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลโดยในระยะที่2มีการตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้นคือ 16,033 คนรวม9รุ่นด้วยกันค่ะแล้วก็จะเริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา2570ถึงปีการศึกษา2578แล้วก็จะเริ่มบรรจุเราเข้ารับราชการนะคะตั้งแต่ปี2574จนถึงปี2582ในสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศนะคะก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งที่ต้องการจะบรรจุข้าราชการครูลงในภูมิลำเนานะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาท้องถิ่นเฟส2นะคะในโครงการของการพัฒนาศักยภาพครูตรงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันในวันนี้นะคะมีการผ่านความเห็นชอบของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะแล้วก็ยังคงมีเรื่องราวอื่นๆนะคะที่จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะในส่วนของจังหวัดระนองนะคะนี่ก็มีการประชุมในหลายการประชุมทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดระนองนะคะโดยมีนายวิทรัตน์ปรามารองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดระนองค่ะสำหรับที่ประชุมก็ได้มีการรายงานสถิติการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาปีงบประมาณ2569แล้วก็ได้ร่วมการพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญาจำนวน4รายด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เชื้อเชิญกันนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองนะคะสำหรับงานนะคะในค่ายเจ้าเมืองระนองนะคะวันคอสู้เจียงวันนี้ตั้งแต่เช้าทีเดียวนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็ได้เป็นประธานนะคะในการนำทุกภาคส่วนนะคะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็สำหรับในประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็ร่วมพิธีกันในวันนี้แล้วก็สำหรับในกิจกรรมที่จะ
มีขึ้นนะคะคือในการส่งเสริมเมืองเก่าและวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ในเรื่องของการเดินหน้าท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ค่ะก็อย่าลืมคืนนี้เป็นอีกคืนหนึ่งภายในบริเวณเวทีกลางโรงเจ้าเมืองระนองนะคะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังก็ขอเชื้อเชิญการกิจกรรมมีมากมายทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดระนองของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงนิทรรศการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์การฉายหนังกลางแปลงสารคดีด้านวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากด้วยนะคะเป็นอีกคืนนึงขอเชื้อเชิญกันค่ะท่านผู้ฟังเวลาของการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวเวลาหมดแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมกับทีมงานสวทระนองหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.นะคะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนอง

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: เดี๋ยวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้วันที่2แล้วของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะโอ้โหรู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายจนถึงเย็นแล้วก็จนถึงวันนี้สิทธิ์ก็พลาวๆลงนะเหมือนกับว่าตอนแรกค่ะประมาณ30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมก็ไปแบบรวดเร็วมาก20ล้านสิทธิ์ภายในวันเดียวค่ะแต่ก็พอวันตั้งแต่เมื่อวานเย็นจนถึงช่วงนี้ก็เริ่มแบบซาซาแล้วสิทธิ์ก็ค่อยๆทยอยลดลงไปเรื่อยๆทีละนิดไม่ได้แบบฟึบเดียวเหมือนตอนแรกๆของวันแรกเมื่อวานนี้อ่ะนะคะก็นั่นแหละแต่ก็ยังคงมีคนลงทะเบียนอยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็อย่าลืมนะคะย้ำวันเวลากันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่25เมื่อวานวันแรกไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมเท่านั้นค่ะวันนี้รายการรักนรนองก็เลยจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันสักหน่อยเพราะว่าหลายคนยังคงสงสัยอยู่คุณผู้ฟังว่าสรุปแล้วอ่ะคือคนที่ลงทะเบียนเมื่อวานก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ 2-3 กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ลงได้ตามปกติไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็รอใช้จ่ายในวันที่1ได้เลยนะคะแต่ก็มีอีก1กลุ่มก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไปแล้วแล้วมันก็จะขึ้นสีข้อความสีส้มๆอะค่ะที่บอกว่ารอตรวจสอบผล3วันอันนี้หลายคนสับสนแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะแบบนี้จะได้หรือเปล่าต้องลงใหม่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ารอตรวจสอบแล้วไม่ได้แล้วจะทำยังไงนะคะทางด้านของคุณภราดรปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันแล้วนะคะเรื่องนี้ว่าสำหรับใครที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ผ่านทางแอปเป๋าตังแล้วขึ้นข้อความว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลภายใน3วันไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขึ้นแบบนี้หมายความว่าระบบได้การสิทธิ์เอาไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วและไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนซ้ำอีกนะคะเนื่องจากอาจจะทำให้ข้อมูลเนี่ยซ้ำกันในระบบได้ฟังดีๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ขึ้นข้อความแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าระบบเนี่ยจะทำการแจ้งผลกลับมาที่เราภายใน3วันตามที่เขาบอกผ่านทาง2ช่องทาง1ค่ะมันจะเด้งแจ้งขึ้นมาที่ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ถ้าเกิดว่าใครเปิดแจ้งเตือนไว้ถ้าใครไม่ได้เปิดแจ้งเตือนไว้เราก็ต้องเข้าไปดูในแอปเป๋าตังค์อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะมีข้อความเด้งมาว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็คือจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง SMS นะคะแต่ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้เราบอกไปแล้วรอบหนึ่งว่าสำหรับใครที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS ก็จะเป็นการบอกข้อมูลเฉยๆว่าเราได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์แต่จะไม่มีการส่งลิงก์ให้เราได้กดเข้าไปอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะถ้าเกิดว่ามีลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาหลอกลวงเราแล้วนะคะก็เฝ้าระวังป้องกันกันด้วยหลายคนบอกว่าเนี่ยอยากทำแต่ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วมิจฉาชีพก็ฉวยโอกาสในช่วงนี้พอดีก็เฝ้าระวังกันด้วยแล้วก็แจ้งเตือนกันไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่รอการแจ้งเตือนผลภายใน3วันแล้วอยู่ๆระบบก็บอกกลับมาว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็นั่นหมายความว่าคุณเนี่ยอาจจะทำผิดกระบวนการไหนกระบวนการนึงอย่างเช่นที่ผิดเยอะๆเลยก็คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอะค่ะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเราสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้จริงๆเราไม่ได้นะคะถ้าคุณถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วคุณไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นี้ได้นะคะหรืออีกหนึ่งกรณีก็คงจะเป็นการที่คุณเนี่ยเคยถูกตัดสิทธิ์จากโครงการอื่นๆของรัฐบาลมาแล้วไม่ว่าโครงการไหนก็แล้วแต่นะคะคนละครึ่ง1ถึง5หรือโครงการอื่นๆนะคะที่เป็นของรัฐบาลคุณอาจจะเคยถูกตัดสิทธิ์มาแล้วคุณไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ในครั้งนี้ได้อีกนะคะนี่ก็เป็นกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ก็เอามายกตัวอย่างให้ฟังกันเผื่อหลายคนสงสัยอ่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังถึงแม้บางคนจะบอกว่าลงง่ายกว่ารอบที่แล้วแต่ก็ยังมีคนที่พบปัญหาอยู่นะคะในเรื่องของการสแกนใบหน้าไม่ผ่านคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานแอปเป๋าตังค่ะหรือว่าเคยติดตั้งแอปแล้วแหละแต่ว่าลบไปแล้วแล้วก็ต้องติดตั้งใหม่มันก็จะต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ผ่านทางระบบที่ตู้ ATM ค่ะ
หรือว่าจะไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยก่อนก็ได้ที่เราเห็นว่ามีคนไปยืนรอกันที่ธนาคารกรุงไทยเยอะๆอะค่ะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะว่าต้องได้รับการยืนยันตัวตนค่ะอย่าลืมนะคะส่วนใครที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็สามารถเติมเงินรอไว้เลยในแอปเป๋าตังค์แล้วก็เริ่มใช้จ่ายได้พร้อมกันในวันที่1มิถุนายน2569นี้เป็นต้นไปรอบนี้รัฐช่วย 60% สูงสุดเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนของโครงการก็ตั้งแต่มิถุนาไปจนถึงกันยารวมๆแล้ว 4,000 บาทที่เราจะได้ใช้จ่ายในโครงการนี้กันค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆหนึ่งผลงานเพลงก่อนคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์ผลงานเพลงใจเจ้าเอ๋ยค่ะผลงานเพลงที่ประกอบละครสอดสร้อยมาลาทางช่องวันอยู่ณขณะนี้กำลังออนแอร์อยู่เลยนะคะก็ใครที่ชื่นชอบของกันเข้ามาเพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็จะเป็นแนวสตริงหน่อยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้มาติดตามข่าวนี้กันสักหน่อยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองค่ะจังหวัดระนองค่ะได้มีการเดินหน้าสร้างโอกาสแล้วก็สร้างพลังใจให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดโดยการจัดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่3ของปี69นี้แล้วนะคะมุ่งที่จะพัฒนาทักษะชีวิตแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็การป้องกันไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีกค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมไอเฟลแอนด์สปาตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองค่ะท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่เสริมพลังต้านยาเสพติดเป็นรุ่นที่3ของปีนี้แล้วนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนองค่ะในวันที่25ถึง28พฤษภาคมค่ะเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันทางความคิดแล้วก็พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตนะคะให้กับผู้ที่ถูกคุมประพฤติคดียาเสพติดรวมถึงส่งเสริมให้พวกเขา

ขาก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขแล้วก็ไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำอีกค่ะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนองก็บอกว่ากรมคุมประพฤติเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการควบคุมความประพฤติแล้วก็การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้ได้รับความสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการต่างๆที่ทางหน่วยงานได้จัดขึ้นนะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ทำผิดเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดการบำบัดทางความคิดนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมให้ทุกคนได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ให้เข้าใจได้ด้วยตัวเองอะว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีและไอ้สิ่งที่มันไม่ดีกับยาเสพติดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราหนักหน่วงมากแค่ไหนจนทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดได้ในที่สุดค่ะแล้วก็กระบวนการแบบนี้นะคะก็มีกิจกรรมหลักๆประมาณ5กิจกรรม1ทั้งเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพค่ะ2การสำรวจแล้วก็เปิดเผยสิ่งที่ตัวเองเจอมาแล้วก็3ปรับเปลี่ยนตนเองค่ะ4การกำกับตนเองให้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำอีกแล้วก็5สามารถนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดค่ะไปใช้ในการดำเนินชีวิตเลยค่ะด้านท่านรองผู้ว่าเองนะคะท่านก็บอกว่าโครงการนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะในการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ก้าวพลาดไปแล้วอ่ะแต่สามารถกลับตัวกลับใจได้สามารถพัฒนาตนเองได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้อย่างปกติไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำอีกค่ะพร้อมทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงๆทั้งเรื่องของกระบวนการการบำบัดการฟื้นฟูการสร้างโอกาสทางสังคมคือมันเกี่ยวเนื่องกันไปเป็นทอดๆหมดเลยคุณผู้ฟังจังหวัดระนองเองนะก็พร้อมที่จะผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาผู้ถูกคุมประพฤติเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดระนองต่อไปนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนคะคือคำว่าโอกาสเนี่ยมันต้องมีเกิดขึ้นในทุกๆสังคมที่เราอยู่แล้วนะคะเพราะจะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะถ้าปราศจากโอกาสแล้วมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาด้วยค่ะก็เป็นแง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตของเรานะคะแต่ถึงแม้ว่าเราจะได้โอกาสแล้วเราก็ควรใช้โอกาสที่ได้รับมาให้คุ้มค่าอย่างรู้คุณค่าด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: แอดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: จากฉันถึงเธอค่ะผลงานเพลงจากค็อกเทลนะคะ Featuring กับพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ค่ะมาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะอัปเดตความเป็นระนองกันไปพอสมควรเลยนะวันนี้นะคะก็นำข่าวสารมาฝากกันค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยนะคะที่เราได้หยิบยกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในยามเย็นแบบนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรากลับมาเจอแล้วก็มาอัปเดตความเป็นระนองกันได้ใหม่ผ่านทางรายการรักนะระนองค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 19:00 นทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์กับสวทระนองค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยในช่วงค่ำนี้ด้วยนะคะพักผ่อนให้เต็มที่สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันเพื่อเปิดประตูด้านการค้าและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนกระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22-26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมปี2026-2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามสนิทผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปิยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอศรีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
5: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
6: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่จะทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
5: ขณะที่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง99%ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
1: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 2.9 ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละสาขาช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายใจยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
8: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
7: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อ นำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
9: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
10: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนสถานีซีสิบสามเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาทเมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อจะรอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาทเมตรเหลือ15ล้านลูกบาทเมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาทเมตรเหลือ12ล้านลูกบาทเมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
11: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
12: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรมชลประทานและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
11: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนันชิดาสังทองรายงาน
9: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
13: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้น ขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
9: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
14: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
9: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
15: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
16: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
17: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้น เวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีAI ธุรกิจดิจิทัลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่
18: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
2: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะหืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้จังหวัดกระบี่นะคะในปีงบประมาณ69เนี่ยค่ะกรมจัดหากระทรวงคมนาคมค่ะได้จะสร้างงบประมาณนะคะโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะพีพีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพนะคะรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ย540วันซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนกันยายน2570นะคะก็เพื่อความเขาเรียกว่าความสะดวกสบายนะคะให้กับนักท่องเที่ยวนะคะในฝั่งทะเลอันดามันที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนนะคะในส่วนของเกาะพีพีนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนอยากจะมาเยี่ยมชมนะคะในส่วนของเกาะพีพีนะคะซึ่งน้องฝนเองเนี่ยไปทุกปีค่ะเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าสวยงามนะคะสวยงามไม่เคยแบบทำให้ผิดหวังเลยนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวที่จังหวัดกระบี่เรานะคะก็คือเรื่องราวของเกาะพีพีนะคะก็คือใครดียังไม่เคยมานะคะแนะนำให้มากันสักครั้งนึงนะคะที่เกาะพีพีนะคะและท่านจะรู้เลยว่าความสวยงามนะคะของทะเลบ้านเราเป็นปันปรือนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนล่ะกะทีมงานสวทกระบี่นะคะคงจะต้องจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมกันประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมกันนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลทัวร์นาเมนต์ณธนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยภัทรรัตสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรธรรมโกวิทณวัดโคกเหมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไทหูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือAI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AIเพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพศและร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกระสาบที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาพศ.โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพศ2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกระสาบทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกระสาบเงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกระสาบโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญกระสาบเฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกระสาบทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิงข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมพลตรีโทชนาธิปดีซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์กระเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามของคณะเนี้ยเราขอประจัดจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดกับการดำเนินการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดต่อประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบดังกล่าวด้วย
4: ด้านพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มาดิบูเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศโด ยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทางนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซ์ซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจวและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจวเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แคว้นลัซซิโอของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 นถึง 16:00 นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ Eindhoven Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมือง Eindhoven ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮฟ์นักชกเจ้าถิ่นไป3ต่อ2คว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วยโปรแกรมต่อไปทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึก World Boxing Cup China 2026ณเมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึก Asian Games 2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์พ่ายให้กับฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายภัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพ.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่6อีกด้วยโดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาทั้ง2ชนิดจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงษ์วงษาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ่
11: ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของปังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
1: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026โดยการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกในปีนี้จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดยไฮเทคบาสเกตบอลคลับแชมป์เก่า และสโมสรคริปโตโคบลาเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตะสีโล
13: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันเช่นเคยในค่ำคืนวันนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็ได้นำผลงานวรรณกรรมนะคะที่ทรงคุณวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะซึ่งชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะที่เป็นผ่าน2ใบวางซ้อนกันใบบนมีขนาดเล็กกว่าผ่านใบล่างนะคะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณมุทิตาอิทธิผลค่ะได้บันทึกเสียงวรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางวิทยุนะคะเรื่องราวของในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ฉันเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ความไว้วางใจต่อคนอื่นคนอื่นก็จะไว้วางใจเราด้วยแม้ว่าเราจะแตกต่างกันในหลายๆด้านแต่เราควรจะอยู่ด้วยความไว้ใจต่อกันมากกว่าหวาดระแวงและทำร้ายกัน

ยามบ่ายแสนอบอ้าวในชั่วโมงเรียนที่เราเจอกันครั้งแรกผมถามนักศึกษาว่าพวกเขาคาดหวังอะไรกับการเรียนวิชานี้ขอให้ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นความแปลกหน้าทำให้นักศึกษาทั้งชั้นเงียบนิ่งมองหน้ากันไปมาผมต้องผ่อนคลายด้วยการบอกว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเปิดใจกับพวกเขาถึงการต้องเข้ามาสอนวิชานี้ผมเป็นผู้สอนมือใหม่ไม่รู้ว่าควรจะวางตัวหรือว่าจัดเนื้อหารายละเอียดอย่างไรยังมีอาการประมาเมื่อต้องอยู่หน้าห้องเคยเป็นแต่เพียงผู้เรียนเมื่อต้องมาสอนแล้วก็ยืนต่อหน้านักศึกษาเราครึ่งร้อยผมไม่รู้ว่าจะจัดท่าทางยังไงให้เหมาะสมนักศึกษาชายคนหนึ่งคงเห็นอาการเหล่านี้รวมถึงบรรยากาศวังเวงที่อยู่ในห้องเขาจึงยกมือขึ้นถามทำลายความเงียบทำไมอาจารย์ถึงได้มาสอนวิชานี้ครับเป็นคำถามที่ผมอยากตอบอยู่พอดีผมจึงตอบนักศึกษาไปว่าตัวเองเหมือนนักมวยที่ต้องมาขึ้นชกแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ขอลาศึกษาต่อผมเข้ามารับไม้ต่อจากนักวิ่งคนก่อนที่ออกสตาร์จากจุดเริ่มต้นมาได้สักระยะโดยปกติแล้วการเรียนการสอน1เทอมมี16สัปดาห์หรือว่าราว4เดือนผมมายืนหน้าห้องเรียนในสัปดาห์ที่5หลังจากที่ตัวเองเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้2สัปดาห์เมื่อนักมวยตัวจริงไม่อยู่ผมจับพลัดจับผลูขึ้นชกไม่รู้จักคู่ต่อสู้รู้สภาพแวดล้อมรู้ปัจจัยต่างๆบนเวทีพอรู้ว่าจะต้องรับผิดชอบรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองต่อจากพี่อุทิศเวลาราว2สัปดาห์นั้นผมค้นเอกสารและก็เนื้อหารายละเอียดของวิชาเพื่อเตรียมสอนผมไม่รู้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะเป็นยังไงใครเก่งไม่เก่งแต่ว่าผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเป็นนักมวยที่มีรั้วเวทีและคู่ต่อสู้เป็นยังไงทำได้เพียงแค่ฟิตซ้อมเพื่อทำให้ร่างกายตัวเองเข้มแข็งหลังจากตอบคำถามของนักศึกษาถึงเหตุที่ต้องเข้ามาสอนวิชานี้แล้วผมสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณในทางที่ดีพวกเขาขยับเนื้อขยับตัวดูผ่อนคลายไม่เกร็งและก็เงียบเหมือนช่วงแรกมีเสียงถอนหายใจโล่งอกดังมาจากมุมหนึ่งของห้องระยะเวลาของการอย่างเชิงผ่านพ้นผมถามพวกเขาซ้ำว่าคาดหวังอะไรกับวิชานี้นักศึกษาชายที่นั่งหลังห้องยกมือขึ้นทันทีผมคาดหวังว่าอาจารย์จ่อข้อสอบง่ายๆคาดหวังว่างานจะไม่เยอะที่สุดของที่สุดนะครับเสียงโห่ฮาของเพื่อนๆดังขึ้นเหมือนเขาเป็นหัวโจกเป็นผู้กล้าเป็นตัวป่วนของห้องแต่คำตอบของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองและก็ความใกล้ชิดผมยิ้มแล้วก็ตอบเขาคุณคาดหวังมากเกินไปหรือว่าที่สุดของที่สุดแล้วคุณอาจจะคาดหวังเกินศักยภาพของตัวเองผมย้อนกลับครืนคราวนี้เสียงโห่ฮาในห้องยิ่งดังไปใหญ่จนผมจะต้องยกมือห้ามก่อนจะเริ่มชี้แจงถึงแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนในห้องใจทุกคนเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยกับสังคมแล้วก็การเมืองในแต่ละยุคสมัยผมอยากให้พวกคุณเข้าเรียนเพื่อที่เราจะมาคุยกันแชร์ความคิดเห็นแชร์มุมมองใครไปอ่านวรรณกรรมเรื่องไหนมาบ้างแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังช่วยกันคิดช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์

การว่าวรรณกรรมการเมืองสะท้อนสังคมยังไงนักเขียนใช้สัญลักษณ์อะไรเราศึกษาวรรณกรรมการเมืองกันไปทำไมและวรรณกรรมการเมืองส่งผลกับชีวิตของเราอย่างไรคำถามเหล่านี้พวกเราต้องช่วยกันหาคำตอบร่วมแสดงความคิดเห็นผมอธิบายรายละเอียดการเรียนการสอนคร่าวๆเพื่อให้นักศึกษาเห็นแนวทางนักศึกษาชายคนหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องยกมือขึ้นขณะที่ผมกำลังจะเปิดสไลด์สอนผมพยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้อย่างเป็นกันเองสบตาเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจตั้งแต่ต้นคาบผมรอบสังเกตนักศึกษาแต่ละคนนักศึกษาชายนั่งเงียบอยู่ที่มุมห้องมาโดยตลอดแม้ว่าเพื่อนจะส่งเสียงหัวเราะเฮฮายังไงเขาก็ยังนั่งเงียบขรึมเสมอต้นเสมอปลายอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับสิ้นเสียงของเขาห้องทั้งห้องกลับมาเงียบวังเวงขึ้นอีกครั้งข้าจะเปรียบเทียบให้เองฟังง่ายๆเองเคยเห็นคนเขาต้มข้าวให้หมูกินไหมเขาต้องใช้ก้อนเศร้าสามก้อนเป็นเตาไฟแล้วก็มีหม้อข้าวหมูวางอยู่ข้างบนหม้อข้าวหมูเป็นสิ่งมีค่าเปรียบเป็นประเทศชาติก้อนเศร้าทั้ง3ก้อนสำคัญทุกก้อนก้อนแรกก็คือประชาชนก้อนที่2ก็คือเสรีภาพก้อนที่3คืออำนาจอธิปไตยของปวงชนถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งเกิดล้มลงประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้ถ้าล้มเมื่อไหร่ไอ้พวกหมาที่จะคอยแย่งกินข้าวหมูมันก็จะกรูกันเข้ามาแย่งพูดง่ายๆการปฏิวัติก็คือการไล่หมาออกไปจากหม้อข้าวหมูเอ็งเข้าใจหรือยัง

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่พี่อุทิศก็มาตบไหล่ของผมเหมือนเช่นทุกครั้งที่เจอกันผมยิ้มเขินๆไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดใดเฉยชัยถามไปถึงเรื่องสารทุกข์สุขดิบอื่นๆพี่ว่าจะลาไปเรียนต่อจะให้เอกในรับผิดชอบรายวิชาที่พี่สอนพี่อุทิศเดินไปที่โต๊ะหยิบเอกสารตารางเรียนแล้วก็เดินกลับมาวางตรงหน้าผมเทอมนี้พี่สอนอยู่3วิชาเขาชี้ลงที่กระดาษวรรณคดีวิจารณ์แล้วก็วรรณกรรมเปรียบเทียบ2วิชานี้พี่รบกวนอาจารย์คนอื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองพี่ว่าจะรบกวนเอกหน่อยผมได้แต่อึกอักไม่รู้จะตอบยังไงเพิ่งรับวิชามาจากอาจารย์2ท่านเรื่องของเนื้อหารายละเอียดผมไม่ได้หวาดหวั่นอันใดทว่าด้วยเงื่อนไขเวลาที่ผมเพิ่งเข้ามาทำงานราว2สัปดาห์ผมไม่รู้ว่าจะจัดสรรเนื้อหายังไงแล้วก็จะวางแผนไปในทิศทางไหนมีความกังวลเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาผมเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องรีเซ็ตตัวเองเริ่มใหม่หมดทุกอย่างการห่างหายไปจากแวดวงวิชาการเกือบปีทำให้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจืดจางได้เหมือนกันมองหน้าพี่อุทิศแล้วตอบตกลงคิดถึงวันที่รับโทรศัพท์ในเย็นวันหนึ่งวันที่ชีวิตโซซัดโซเซล้มเหลวจากอาชีพการงานที่วาดฝันผมนอนซมอยู่ในห้องเช่าคิดถึงอนาคตวันข้างหน้าธุรกิจที่พังลงไปอย่างไม่เป็นท่าผมสะบักสะบอมชีวิตหลงทิศทางหลังเรียนจบปริญญาโทผมร่วมลงทุนเปิดบริษัทกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมไม่สนใจคำทัดทานของพ่อแม่ที่ให้สมัครงานเพื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมรังเกียจระบบอยากเป็นเจ้านายตัวเองเบื่อการวางท่าของนักวิชาการในรั้วอุดมศึกษามารู้ตัวอีกทีนึงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่หักหลังโกยเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วตลบหลังด้วยการปิดบริษัทโดยยกเหตุผลเรื่องสถานะการเงินที่ขาดทุนมาอ้างบาดลึกเข้าไปกว่านั้นก็พาหญิงสาวข้างกายของผมไปด้วยผมจนตรอกไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบาดเจ็บทั้งกายแล้วก็ใจเสียทั้งการงานเสียทั้งความรักนอนสมจมแผลราวสัปดาห์พี่อุทิศก็โทรศัพท์มาในเย็นวันหนึ่งพอดีจะเปิดรับอาจารย์เอกสนใจมากถ้าสนใจนะพี่พอมีหนทางช่วยไม่ทันที่จะได้อธิบายอะไรต่อผมรีบตอบรับพี่อุทิศทันทีกล่าวขอบคุณเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนั้นพี่อุทิศเหมือนหยาดฝนตกลงมาสู่ผมซึ่งเป็นพื้นดินแห้งผากชโลมหัวใจที่ผมหมดเรี่ยวแรงให้ฟื้นคืนมาพยุงร่างที่ล้มให้ลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งผมไม่มีทางเลือกแม้ว่าลึกๆจะรู้สึกขยาดตัวเองเหมือนกันหนีจากระบบพยายามไปให้ไกลจากมันแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่ระบบหนำซ้ำยังได้รับการช่วยเหลือจากพี่อุทิศอีกความไม่ชอบมาพากลต่อกระบวนการในมหาวิทยาลัยอย่างไรมันก็สร้างรอยดำในหัวใจของผมไม่น้อยผมตระหนักว่าพี่อุทิศช่วยเหลือผมหลายอย่างต่อจากนี้ก็จะกลายเป็นบุญคุณกลายเป็นการตอบแทนกลายเป็นการติดค้างที่ไม่รู้จะสะสางหมดวันไหนผมไม่มีทางเลือกคิดเวียนวนย้ำอยู่กับตัวเองอยู่อย่างนั้นพอหนักเข้าผมก็ปล่อยวางแล้วก็บอกตัวเองว่าช่างมันปลอบประโลมตัวเองว่าที่ไหนก็คงเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือสายสัมพันธ์ของพี่น้องสายสัมพันธ์ที่เพาะบ่มจนหอมหวานผ่านวันเวลาที่ไหนก็มีสีมีสถาบันกันทั้งนั้นพร่ำบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันให้ความรู้สึกกระด้างกระเดื่องนั้นเลือนหายไปกลายเป็นว่าผมต้องรับวิชาเพิ่มมาจากพี่อุทิศมา1วิชารวมกับวิชาที่รับมาจากอาจารย์ท่านอื่นอีก2วิชาผมต้องเตรียมการสอนนี่ทันเวลาในชีวิตหายไปกับการต้องค้นเอกสารและก็หนังสือหลายเล่มเพื่อเตรียมเนื้อหาผมพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสมกับที่ได้รับความไว้วางใจและก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณที่พี่อุทิศได้ช่วยเหลือผมไว้ในวันที่จนตรอก

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างท้วมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้พูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผม

นักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวร้อครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาถมึง

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินห่างผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเอาเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

0: ตอนแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการค่ะได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลรายงานยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2กว่า25ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเปิดเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนสำหรับผลการดำเนินงานใน2วันนี้ระบบการตรวจสอบและการคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมกว่า24,200,000 คนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่99.5%เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
11: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาค งรัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60ต่อ40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
12: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaipass.thดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดป
3: ีที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง

0: อย่าทิ้งทิ้งว่างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
1: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์นักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆนะครับไปจนถึง 4 ทุ่มนะครับผมเว้น2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่26พฤษภาคมแล้วนะ2169ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะเดือน5ก็กำลังจะผ่านไปเดือน6ครึ่งปีแล้วนะครับสำหรับปีใหม่ที่ผ่านมานะเหมือนกับว่ามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะครับวันเวลานะครับเนาะวันนี้รู้สึกฝนไม่ตกนะในพื้นที่แถวสถานีนะไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาบางช่วงเหมือนกันบางช่วงบ่ายๆก็แดดออกเปรี้ยงเลยนะระนองไม่มีฝนก็มีแดดเปรี้ยงแบบนี้ถือว่าอากาศกำลังดีเลยนะโดยเฉพาะธรรมชาตินะครับภูเขาต่างๆต้นไม้นะครับส่งสัญญาณเป็นสีเขียวเลยนะเนื่องจากว่าได้รับน้ำฝนมาประมาณ1เดือนแล้วนะครับเนาะยังไงก็ถือว่าเป็นช่วงที่ธรรมชาติระนองสวยงามที่สุดละกันนะโดยเฉพาะใครที่อยู่ตามภูเขาตามป่าตามเขาเนี่ยโอ้โหนะครับขับรถไปนี่บรรยากาศดีมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนะมีหมอกมีอะไรด้วยนะครับเนาะยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยเพราะว่าฝนอาจจะตกลงมาได้ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับเนาะวันนี้เป็นวันที่2แล้วสำหรับการเปิดลงทะเบียนนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือ60-40รัฐบาลจ่าย 60% เราจ่าย 40% นะครับก็มีดราม่านะในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ต้องห่วงว่าจะเราจะคิดแบบไหนยังไงมีคนทำตารางมีคนเขาเรียกว่าอะไรมีตัวเลขเห็นชัดเจนเลยว่าเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะก็คือสรุปง่ายๆรัฐบาลเขาเอาเงินมาช่วยเราในค่าครองชีพถึงแม้ว่าจะไม่มากนักนะครับแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้โดยเฉพาะประชาชนนะที่เขามีรายได้น้อยหรือว่าไม่มีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่าประจำเนี่ยโอ้โหนะครับเหมือนวันนี้นะครับทีมข่าวเราลงไปในพื้นที่นะที่ธนาคารกรุงไทยที่ระนองเนี่ยนะครับโอ้โหมีคนมาลงทะเบียนนะครับทุกคนก็อยากจะได้ใช้สิทธิ์นะครับอยากจะได้การยืนยันว่าเพื่อที่จะมีเงินโอนเข้าวันที่1นั่นเองนะก็คือถึงแม้ว่าบางคนบอกโอ้โหแค่พันเดียวเองแต่บางคนหลายๆคนบอกโอ้โหตั้ง1,000นะเพราะฉะนั้นนะคุณค่าเงินไม่เหมือนกันนะครับเราก็ดูแล้วกันนะครับโดยเฉพาะมีพี่ๆบางท่านนะขับรถมานะก็คือธนาคารกรุงไทยต้องบอกกันว่าระนองเนี่ยจะมี2ที่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือในเมืองนะครับเนาะต่างอำเภอไม่มีเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากจะลงทะเบียนก็ต้องขับรถนะครับหรือนั่งรถมานะคิดดูแล้วกันนะกี่สิบกิโลเมตรนะขับรถมาบางครั้งก็เป็นเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิธนาคารนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือเช่นเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะครับโทรศัพท์หายมั่งเปลี่ยนหมายมั่งจำรหัสผ่านของแอปเป๋าตังค์ไม่ได้มั่งอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่ยังอยู่คู่กับเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องมีแล้วก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปแล้วกันเนาะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยโหมีบางท่านกลับมาเข้าคิวใหม่นะครับเนื่องจากว่าได้รอบช่วงบ่ายนะต้องกลับบ้านไปนู่นละอุ่นเลยนะแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งโอ้คิดดูแล้วกันนะเพื่อที่จะได้เงินส่วนนี้นะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละความสำคัญของเงินทองนะครับเป็นของหายากในช่วงนี้นะพอมีโครงการดีๆของรัฐบาลเข้ามาก็เห็นคุณค่าละกันเนาะสำหรับใครที่เป็นดราม่าก็แล้วแต่ความคิดใครไม่เหมือนกันนะครับเนาะยังไงก็ถือว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วก็รอใช้สิทธิ์ละกันนะครับเนาะวันที่1มิถุนายนนี้นะครับก็จะได้เงิน 4,000 บาทไปนะครับเดือนละ 1,000 นะครบ4เดือนจนถึงกันยายนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเนาะเราต้องแยกเป็น2ส่วน2กลุ่มนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มนะจากเดือนละ300เป็น7เป็นอีก700บาทเป็น 1,000 บาทนั่นเองนะก็จะเป็นคนละส่วนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงไหนก็ลองดูแล้วกันนะถ้ามีเหตุข้อสงสัยตรงไหนก็ลองถามเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าแชทมาถามก็ได้นะทางสวทระนองว่าลงไปได้รับสิทธิ์หรือเปล่าอะไรยังไงนะแล้วก็ถ้าไหนตอบได้เราก็จะตอบให้แล้วกันนะครับเนาะ แต่คนที่ง่ายสะดวกที่สุดก็คือคนที่มีกระเป๋าตังค์อยู่แล้วแล้วก็ผ่านโครงการคนละครึ่งพัดมาแล้วคนละครึ่งพัดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วมาเนี่ยง่ายมากๆเลยแค่กดยืนยันสิทธิ์นะยังไงรีบๆหน่อยละกันนะเหลืออีกไม่กี่ล้านสิทธิ์เองนะจาก10 30ล้านนะครับก็จะหมดมันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับใครที่เคยลงทะเบียนก็อย่าลืมละกันนะอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเนาะลองกดดูละกันนะอย่างนั้นเราก็เป็นค่าใช้จ่ายรัฐบาลออกให้ 60% เราจ่ายเอง 40% วงเล็บไม่ต้องงงนะครับ มาแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับวันนี้เราจะนำเสนอบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับ

0: ดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินจะขอมาพูดถึงเรื่องโซ่ทองคล้องใจกับโอกาสใหม่ในพ.ร.บ.อุ้มบุญครับโซ่ทองคล้องใจคำสั้นๆนี่คือความฝันอันยิ่งใหญ่ของหลายครอบครัวครับแต่ในวันที่ธรรมชาติอาจไม่ได้มอบโอกาสนั้นให้ง่ายๆเราจึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมายสำคัญที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่นั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ.2558หรือที่เรียกกันว่าพ.ร.บ.อุ้มบุญครับโดยกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขัดขวางความสุขนะครับแต่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้เด็กที่เกิดขึ้นมารวมถึงตัวคุณพ่อคุณแม่และแม่อุ้มบุญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ใช่การทำเพื่อธุรกิจหรือการค้ามนุษย์ครับถ้าเรานำพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ.2558มาดูเงื่อนไขสำคัญจะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับ 1. ต้องเป็นคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับปัจจุบันกฎหมายยังจำกัดเฉพาะคู่สมรสคู่สามีภรรยาที่เป็นชายหญิงจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับ 2. อุ้มบุญต้องเป็นญาติครับเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในอนาคตกฎหมายจึงกำหนดให้หญิงที่มารับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับ 3. ห้ามจ้างวานหรือหากำไรข้อนี้สำคัญมากครับกฎหมายห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการค้าเพราะเป้าหมายเดิมก็คือการเติมเต็มครอบครัวไม่ใช่การทำกำไรครับแต่เรื่องที่น่ายินดีคือตอนนี้เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพราะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งมีเนื้อหารับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเฉพาะชายหญิงโดยให้บุคคล2คนสามารถแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายทางรัฐบาลกำลังพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยมีความคืบหน้าในการปรับปรุงร่างพ.ร.บ.อุ้มบุญโดยได้มีการนำเสนอร่างไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับเพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่จดทะเบียนสมรสกันสามารถมีโซ่ทองคล้องใจของตนเองได้เหมือนคู่รักคู่อื่นๆเป็นการขยายขอบเขตของกฎหมายให้ครอบคลุมนิยามคำว่าครอบครัวให้กว้างขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้นครับสุดท้ายแล้วพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ก็คือการทำให้โซ่ทองเส้นนี้เกิดขึ้นมาจากความรักความพร้อมและได้รับการคุ้มครองอย่างดีตั้งที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาลืมตาดูโลกขึ้นมาครับหากมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายใดๆสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือโทร1157สายด่วนอัยการช่วยได้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งรายการฟังสบายคลายเหงาค่ำคืนนี้นะหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับนอสีซ่าเพลงแล้วก็สปอร์ตโฆษณานะครับเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตอย่าลืมละกันนะครับใครที่สุขภาพแข็งแรงนะครับเดินหน้าไปเลยนะที่ธนาคารเลือดนะครับที่โรงพยาบาลระนองหรือว่าทุกที่เลยก็ว่าได้นะครับไปบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเนาะถือว่าเป็นการทำบุญโอ้โหได้มหากุศลเลยนะครับเนาะแล้วก็เป็นการเช็คสุขภาพร่างกายของเราไปในตัวทุก3เดือนครับสามารถมาทำการบริจาคได้เลยนะถ้าเป็นที่ระนองก็ตามวันและเวลาราชการนะวันเสาร์ก็ครึ่งวันนะครับผมตั้งแต่ 8:30 นถึงเที่ยงประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่จังหวัดระนองนะครับเดินหน้าคัดเลือก1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับ The Lost Taste นะครับประจำปีงบประมาณ2169นั่นเองนะคือมีการประชุมที่ห้องโลหกิจชั้น2สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองนะครับทั้งนี้นะครับจากที่เราทราบกันดีเมื่อสักปี2566-18ที่68ที่ผ่านมานะครับจังหวัดระนองมีเมนูที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ก๊กซิมบี้นะครับจากร้านตินคาเฟ่นะครับในปี2566แล้วก็ปลาลุมพุกต้มเค็มจากร้านอาหารคุ้นลิ้นระนองปี2567นะครับและปีที่ผ่านมายาวเยสูตรดั้งเดิมจากร้าน JNT Restaurant ในปี2568นะครับก็เป็นอาหารพื้นถิ่นสะท้อนอัตลักษณ์ความหลากหลายเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจริงๆแล้วการประกวดครั้งนี้ก็คือการคัดเลือกครั้งนี้ก็มีทุกจังหวัดเลยนะครับเนาะดังนั้นในปีนี้นะครับเช่นเดิมนะครับก็จะมีเมนูที่ส่งเข้าประกวดได้แก่ชุนเปียจากร้านตินคาเฟ่ฮูเกี่ยมถึงนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับจากร้าน JNT Restaurant นะครับแล้วก็แกงอาจาดปลาย่างของนางอัมพรเอี่ยวผู้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับทางจังหวัดระนองได้เสนอให้คณะกรรมการที่ประชุมร่วมพิจารณาคัดเลือกความเห็นชอบจากเมนูอาหารทั้งหมด9เมนูตามหลักเกณฑ์และก็แนวทางที่กรมส่งเสริมและวัฒนธรรมกำหนดเพื่อจะทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และก็ส่งรายชื่อสู่การพิจารณารวมถึงเปิดโอกาสให้กับประชาชนร่วมโหวตผ่านระบบออนไลน์ครับเลือกให้เป็น1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนองของปีนี้ต่อไปนั่นเองนะครับก็อดใจรออีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบรสชาติอาหารแบบไหนก็ลองไปโหวตกันได้นะครับบางท่านก็งงว่าบางเมนูไม่เคยกินเลยคนระนองอาจจะไม่เคยกินเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นรสชาติที่หายไปหมายความว่าเป็นอาหารที่เคยมีมาก่อนอาจจะลืมเลือนหรือว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าก็ว่าได้ที่ที่เคยปรุงมาก่อนเนาะแล้วก็เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยบางเมนูก็อาจจะนะครับค่อยลางเลือนหายไปอาจจะมีเหมือนกันแต่อาจจะหารับประทานยากเล็กน้อยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้ฟื้นฟูนะครับอย่างน้อยก็ลูกหลานเนี่ยจะได้สืบทอดต่อมาว่าครั้งหนึ่งอาหารแบบชนิดเนี้ยเคยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ นะลองเข้าไปดูนะเหมือนบ้านผมกันลองเข้าไปดูยังไม่เคยรู้จักไม่เคยกินก็มีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอาหารชื่ออาจจะแปลกๆหน้าตาแปลกๆแต่มันเคยเกิดขึ้นณถิ่นที่เราเคยอยู่เนาะยังไงก็คือนี่คือคอนเทนต์คอนเซ็ปต์ของเขาละกันว่ารสชาติอาหารที่หายไปเนาะยังไงก็เรามาร่วมโหวตกันละกันนะว่าปีนี้อะไรจะได้เป็นหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883 สวทระนอง
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากไปรับฟังเพลงมานะ4-5เพลงเลยเมื่อสักครู่ก็เขาใหญ่นะครับน้องเขาใหญ่นู่นเลยอยู่ที่โคราชนะแล้วก็ปราจีนบุรีสระแก้วอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสก็ลองไปเที่ยวแล้วกันนะเขาใหญ่นั่นเองนะครับเนาะไปปิดท้ายนะครับก็คือความคืบหน้าอัปเดตล่าสุดนะขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดแล้วกว่า24 ล้านคนนะครับที่สำเร็จนะครับสำเร็จไปแล้ว18 ล้านกว่าคนนะลงทะเบียนไป24 ล้านกว่านะครับลงทะเบียนสำเร็จแล้ว18 ล้านกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบ5 ล้านกว่านะครับไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ400,000 กว่ารายนะครับแล้วก็ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จ490,000 กว่าร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่าลืมละกันนะสิ้นสุดวันที่29 พฤษภาคมก็คือวันศุกร์นี้นะครับในส่วนของร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสำหรับสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30 กันยายนร้านค้าใดไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึง31 กรกฎาคมนี้นะครับนอกจากนี้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมแล้วนะครับลงทะเบียนแล้วขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและก็ข้อตกลงเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินไว้ด้วยนะครับอันนี้คือของร้านค้าละกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมละกันนะครับ29 นี้เป็นวันสุดท้ายที่จะลงทะเบียนใครลงไม่ถูกหรือว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ก็อย่าลืมละกันไปที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านท่านนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับมาพบมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรพร้อมยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุ
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านพักผู้สูงอายุของภาครัฐมีผู้รอรับบริการจำนวนมากปัจจุบันได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการรองรับสังคมสูงวัยในหลายมิติรวมถึงพัฒนาผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครอบคลุม878พื้นที่ทั่วประเทศสามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 250,000 คนส่วนบ้านบางแคปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล250คนในลักษณะที่พักอาศัยประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจและแบบพักอาศัยประเภทเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับบริการประเภทเสียค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย7ชั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้สูงอายุได้อีกประมาณ300คนพร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งรัดการจัดสรรนมโรงเรียนให้ถึงมือนักเรียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตสภาพคล่องอสค.อย่างเป็นรูปธรรม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรร นมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร นมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรร นมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นั้นขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสค.ให้เป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นเดือนนี้
10: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟป่าได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสงไหกวนลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนมีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของรายการในคืนวันนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อ Can't You Ever See พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี2498นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See ไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะและคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณรัฐเกล้าอมรดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22 Can't You Ever See โดยคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2498ต่อด้วยชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อนี่แหละกรุงเทพโดยคุณชลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองค่ะและมาลีมีขายโดยคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

สุนทราภรณ์กับเพลงพรานไพรที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ครูประภัยแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเพลงคอยคู่โดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเวศและธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องนะคะครูแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนอง

ครูสมานภายนเล่าบอกว่าคุณวินัยออกร้องเพลงต่อสาธารณะจริงๆเป็นครั้งแรกที่โอเดียนโดยครูเวศพาไปร้องเพลงธาตุน้ำเงินค่ะเมื่อปรากฏตัวบนเวทีนะคะทุกคนพากันหัวเราะดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะร้องเพลงได้แต่พอขึ้นเพลงและคุณวินัยเปล่งเสียงวรรคแรกว่ารำพึงครวญคิดชีวิตเราแค่นี้แหละค่ะผู้ฟังทั้งหมดเงียบกริบและเมื่อคุณวินัยขับร้องจนจบเพลงเสียงปรบมือก็สนั่นหวั่นไหวไปด้วยความชื่นชมต่อไปฟังคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะบ้านของเราศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะเพชรร้าวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและผู้ที่พระเจ้าสาบคุณสังคมทิมอุทัยแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารนะคะคุณประพลสุนทรจามรขับร้องค่ะ

ฟังคุณบุษยารังสีค่ะจันทร์รอแรมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองบัวกลางบึงโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะและคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงปานันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

สุดท้ายค่ะฟังเพลงจากละครของกองทัพบกเรื่องแนวที่5ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2483ละครเรื่องนี้ไม่มีบทเจรจานะคะมีแต่เพลงทั้งหมด15เพลงและนำแสดงในงานฉลองรัฐธรรมนูญระหว่างวันที่8ถึง14ธันวาคม2483ค่ะฟังเดือนดาราโดยคุณสาวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะครูสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรเป็นผู้แต่งจากละครของกองทัพบกเรื่องแนวที่5ปี2483สายชนนีซังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

0: 1,000 FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งบุฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อธรรมะในหัวข้อของการกำจัดความขี้เกียจตั้งไว้ซึ่งความเพียรก่อนที่จะไปถึงหัวข้อนั้นเรามาดูลมหายใจกันซะก่อนท่านผู้ฟังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตรงไหนรู้ตรงที่ดูดูตรงไหนดูตรงที่จุดสัมผัสรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งไหนล่ะตำแหน่งนั้นในบริเวณโพรงจมูกตัวหวังในบริเวณโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารใดๆบริเวณนั้นแหละมันจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่ให้ท่านฟังตั้งจิตไว้ตรงนั้นสังเกตดูนะที่ตรงนั้นการที่จิตมาสังเกตดูมากำหนดรู้มาจดจ่อมานึกถึงลมหายใจณจุดนั้นความระลึกได้นั้นการจดจ่อนั้นการสังเกตนั้นคือสติท่านผู้ฟังสติเกิดขึ้นแล้วสติจึงไม่ใช่ลมสติจึงไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่สติจิตก็ไม่ใช่ลมด้วยลมเป็นกายจิตเป็นนามแต่ให้ทั้งสามอย่างนั้นมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันสังเกตดูจดจ่อไว้ทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องให้มันเร็วหรือช้าแรงหรือค่อยทีหรือห่างร้อนหรือเย็นให้มันเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยความเป็นธรรมชาติของเขาของเขานี้นั้นนั่นนะคือสติพอรู้ฟังตั้งสติไว้อย่างนี้แล้วเรามาเห็นความไม่เที่ยงของลมนี้กันลมที่ออกมันจะออกอย่างเดียวไม่เข้ามันก็ไม่ใช่มันก็เข้าด้วยก่อนจะเข้ามันหยุดนิดนึงด้วยลมที่เข้าจะเข้าอยู่อย่างเดียวตลอดก็ไม่ใช่มันก็จะออกด้วยก่อนมันจะออกมันก็จะหยุดนิดนึงด้วยลักษณะการที่มันจะเข้าจะออกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นตรงนี้เห็นนี่คือด้วยอะไรเมื่อกี้เราเห็นลมใช่ไหมเราเห็นด้วยสติคือการที่เรามันนึกถึงระลึกถึงทีนี้การเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาหมายถึงว่าพอเราเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บนั่นแหละคือปัญญาและปัญญาเกิดแล้วสติบางทีอาจจะไม่มีปัญญาในความที่ว่าก็ถ้าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงจะมาเห็นแต่ลมลมเข้าลมออกเราก็เห็นแค่นี้นี่คือปัญญายังไม่เกิดจนกระทั่งว่าเอ้ยลมเข้าลมออกมันก็ไม่เที่ยงเลยนะนั่นแหละปัญญาเกิดแล้วสติเขาอยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาก็จะตามมาหลังจากที่เรามีสตินั่นแหละคือถ้าเราไม่มีสติมาก่อนเนี่ยนะปัญญาบางทีมันจะเกิดยากเราทำสติให้ตั้งไว้ด้วยลมหายใจแล้วเห็นลมหายใจนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยตรงเนี้ยคือด้วยปัญญาปัญญาเกิดแล้วเลยปัญญาสติอยู่กับจิตอยู่กับลมจิตเรามันจะค่อยระงับลงระงับลงพอจิตเรามีความระงับลงระงับลงมันก็จะเริ่มเป็นสมาธิมันจะเริ่มแบบว่าไม่ได้หวั่นไหวไปตามสิ่งใดๆความสงบระงับลงไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นตรงนั้นเลยเกิดขึ้นณจุดที่ เราดูลมมาแหละปัญญาก็ด้วยสติก็ด้วยสมาธิก็ด้วยมันเป็นของที่เนื่องกันมาเริ่มจากสติที่เราตั้งไว้อยู่กับลมแต่ยังเป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงบางทีเราอาจจะเผลอไปตามความคิดนึกใดๆผ่านมาถ้าไม่ลืมลมไม่เป็นไรแต่ถ้าลืมไประลึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาอีกก็ไม่เป็นไรเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่เรานึกถึงลมระลึกได้สติมีกำลังสติมีกำลังแล้วก็ต่อไปให้เกิดสมาธิปัญญาก็มีกำลังขึ้นมาเป็นเหมือนกับน้ำที่มันไหลๆไปเนี่ยนะไหลมาจากภูเขาก็ทำซอกผาซอกห้วยให้เต็มน้ำในซอกผาซอกห้วยเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรสาครให้เต็มขึ้นมาได้ก็เริ่มจากฝนหยดลงเม็ดเดียวนี่แหละเริ่มจากก็ที่เราดูลมหายใจลมเดียวนี่แหละเข้าครั้งเดียวออกครั้งเดียวเอาทีละครั้งต่อๆไปมันก็เป็นสติต่อๆไปก็เป็นสมาธิปัญญาต่อๆไปก็เป็นวิมุตติเป็นนิโรธเป็นนิพพานขึ้นมาได้ให้รักษาจิตที่มีสมาธิมีสตินี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเป็นช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการที่จะป้องกันไม่ให้ความรู้จำนั้นมากลายเป็นปัญหาที่หมายถึงว่ารู้มากแต่แก้ปัญหาไม่ได้เราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการเพื่อให้จิตสงบเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งการทำความเข้าใจการนำไปใช้งานที่เป็นปัญญาต่อไปได้หัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของความขี้เกียจท่านผู้ฟังเราจะเอาชนะความขี้เกียจเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจแบบสังคตายไม่รู้จะทำไปทำไมเนี่ยเราจะเอาชนะข้อนี้ได้อย่างไรสโคปของสิ่งที่จะพูดในวันนี้จะไม่ได้รวมไปถึงคนที่เป็นซึมเศร้านะคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีฮอร์โมนหรือว่าสารอะไรที่มันเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่ทำให้ความคิดเขาเพี้ยนไปเป็นโรคทางจะเป็นจิตประสาทอันนี้แยกไว้ส่วนหนึ่งจะค่อยมาพูดกันในภายหลังในบางจุดบางประเด็นข้าพเจ้าเคยพูดไปแล้วแต่วันนี้จะโฟกัสที่คนส่วนใหญ่ที่ก็ไม่ได้ว่าถึงขนาดว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือเอาแค่นิดๆก็ได้อะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายสังคตายไม่อยากทำหมดกำลังใจพลัดวันประกันพรุ่งก็หาความสุขด้วยการเล่นโซเชียลบ้างเล่นเกมบ้างประเภทนี้ซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่จะเจอปัญหานี้กันบางทีบางครั้งมีกำลังใจในการทำเลยไปสักอาทิตย์เดียว 2-3 วันบางคนไปแค่นั้นตลอดสัปดาห์ที่เหลือหรือตลอดเดือนที่เหลือหรือทั้งปีที่เหลือก็แบบไปวันๆผ่านวันประกันพรุ่งโดยช่วงยิ่งช่วงต้นปีนะโอ้ปีใหม่แล้วตั้งเป้าหมายใหม่ออกกำลังกายกินอาหารที่มีสุขภาพดีอาทิตย์เดียวเท่านั้นเลยท่านผู้ฟังอีก51สัปดาห์ที่เหลือเป็นยังไงเหมือนเดิมคือเก่าในสัปดาห์ที่หนึ่งที่ทำได้ทำได้มาไงก็ได้แค่นั้นแหละเราจะแก้ปัญหานี้ยังไง ทำความเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราซะก่อนท่านผู้ฟังคือเวลาเราเสพสื่อสิ่งใดๆเนี่ยนะแต่ว่าคนนี้ก็ชอบพูดอย่างนี้หรือว่ามีส่งข้อความนั่นมาหรือว่าเดือนมันเปลี่ยนแปลงผ่านไปเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยนี่คือพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยท่านฟังมันก็มีผลต่อจิตใจของเรามีผลต่อจิตใจของเราว่าเออให้มีกำลังใจบ้างให้ได้ข้อมูลอื่นๆต่างๆบ้างยังรวมถึงความทุกข์ใจความเครียดแล้วก็รวมถึงความขี้เกียจนี้ด้วยไงท่านฟังมันมีผลอย่างเราที่มีกำลังใจขึ้นมาได้เพราะอะไรแน่นอนบางคนนี่ก็เพราะว่าเพื่อนชวนไปชวนไปออกกำลังกายเออฉันก็ไปแต่ถ้าจะให้ไปเองเนี่ยฉันไม่ไปบางคนเป็นเพราะข้างในเองจะมาอยู่มันก็มีแรงฮึดขึ้นมาเลยไม่รู้วันนี้เป็นยังไงเหมือนไปกินอะไรมามันมาจากข้างในเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนี่เราจะพูดทั้งสองแบบนะที่เกริ่นมาให้ตรงนี้ต้องการจะเริ่มที่ว่าความขี้เกียจที่เราเผชิญเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ความขยันที่เราต้องการจะให้มันมีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงได้ถามท่านผู้ฟังที่เป็นคนขี้เกียจเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจมันมีบางเวลาบางวันตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยขยันไหมแบบมีกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างคนที่เล่นเกมทั้งวันแต่ทำไมคุณมีกำลังใจในการเล่นเกมได้ทั้งวันน่ะคนที่นอนทั้งวันอ่ะแต่ทำไมคุณมีแบบพลังในการที่จะนอนได้ทั้งวันน่ะสามารถทำได้อ่ะคนนั้นแหละคือพลังเหมือนกันแล้วทำไมบางทีก็ลุกขึ้นไปทำการงานได้ก็เนี่ยแหละคือความที่มันไม่เที่ยงเกิดได้ดับได้คำถามในที่นี้คือว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษจะพูดแค่นี้ไม่รัดกุมตำฟังเพราะว่าในทุกอย่างมันก็มีประโยชน์ในทุกอย่างก็มีโทษทั้งนั้นแหละโทษมากหรือน้อยประโยชน์น้อยหรือมากต่างหากที่เราต้องใส่ใจถ้าเราใส่ใจผิดไปเหมานะตำฟังบอกว่าเออความขี้เกียจมีโทษอย่างเดียวประโยชน์มันก็มีความขยันมีประโยชน์อย่างเดียวโทษมันก็มีทุกสิ่งอย่างตำฟังมีทั้งประโยชน์และโทษหมดอ่ะแต่สัดส่วนไม่เท่ากันอย่างเช่นความขี้เกียจมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ไหมท่านผู้ฟังว่าคือคนที่เป็นแม่เนี่ยด่าลูกเวลาขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยความขี้เกียจไม่มีประโยชน์เลยแต่ทำไมลูกถึงทำอ่ะเขาก็ต้องเห็นประโยชน์ดีเขาถึงทำมันก็ทำให้สบายดีไงสบายดีนอนทั้งวันเล่นเกมเพลินอันนี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากความขี้เกียจแต่โทษก็มีนั่นคือการงานก็ไม่สำเร็จสักทีมีข้ออ้างในการทำกิจต่างๆสิ่งที่ควรทำมันก็เลยจะไม่ได้ทำก็จะสอบตกบ้างโครงการอะไรที่ตั้งไว้ก็เลื่อนไปเลื่อนไปไม่สำเร็จสักทีอย่างเงี้ยแต่ความขยันมีประโยชน์ไหมมีเขาก็จะมีประโยชน์ในการทำการงานให้สำเร็จได้สามารถที่จะให้เกิดระเบียบวินัยได้แต่โทษมันมีไหมมีเหมือนกันท่านผู้ฟังอย่างเช่นความที่มันไม่เที่ยงไม่ได้คงอยู่ตลอดนี่คือโทษของมันโทษกับประโยชน์เนี่ยจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันแน่ถ้าประโยชน์น้อยโทษมากอันนี้ไม่ควรทำที่เขาทำเพราะเขาเห็นแต่ประโยชน์เขาไม่ได้เห็นโทษของมันส่วนสิ่งที่มีประโยชน์มากโทษน้อยควรทำนะเพราะประโยชน์มันมากใช่ไหมโทษมันน้อยแต่ทำไมไม่ทำอ่ะโอ้ยก็เห็นแต่โทษของมันเนี่ยไม่ได้เห็นประโยชน์เห็นโทษของความขยันตรงที่ว่าโอ้จะต้องเหนื่อยจะต้องลำบากจะต้องอะไรนี่คือเห็นแต่โทษของมันไม่ได้เห็นประโยชน์ไอ้มุมมองที่เขาแบบเห็นบางส่วนไม่เห็นบางส่วนนี่คือเหมาไงที่เหมางี้เพราะว่าปัญญาน้อยไงปัญญาไม่มากปัญญาสามในข้อแรกก็จึงต้องให้เกิดปัญญาตรงนี้ในความที่ว่าก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยปัญญาเทือกเดียวกันเห็นว่าเออความขยันนี่ก็ไม่เที่ยงนะความขี้เกียจนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคุณเริ่มมีปัญญาละปัญญาตรงนี้มันจะฉายแสงให้เห็นสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษมันจะไปง่ายมันจะไปต่อไปได้มันจะเริ่มไปได้บทธรรมข้อนี้ท่านเรียกว่าอนิจเจทุกเขสัญญา ชื่อนะนี่คือชื่อนะแต่ความหมายจริงๆก็คือเห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นฟังจริงตามฟังอันนี้จ่าใช่ไหมเพราะว่าไม่เที่ยงเนาะทุกขังใช่ไหมก็คือเป็นทุกข์ใช่ไหมเรามารวมกันนะเป็นอนิจเจทุกเขสัญญาเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ความเข้าใจข้อนี้ต้องเกิดในจิตใจพอเกิดในจิตใจแล้วความเข้าใจข้างในของเราตั้งหวังมันจะรู้สึกเหมือนมีเพชฌฆาตเพชฌฆาตก็คือนักล่าฆ่าหัวที่เขามาถึงตัวเราแล้วนักล่าฆ่าหัวคือเขาจะฆ่าแน่ล่ะแล้วเขาก็ได้รับคำสั่งว่าจะมาฆ่าเราด้วยนะนี่คือเพชฌฆาตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคนโรคจิตที่แบบว่ากราดยิงทั่วไปเราหลบบางทีก็หลบได้แต่เพชฌฆาตนี่เราหลบแล้วมันตามหลบไปที่ไหนก็ตามเพราะเขาหมายหัวเราไว้แล้วแล้วเขาก็มีอาวุธด้วยแล้วเขาก็มาถึงแล้วด้วยถามตัวฟังว่าจะนอนอยู่ได้ปะล่ะถ้าคนจะมาฆ่าเราแล้วอ่ะเราก็ต้องหนีดิจะขี้เกียจขนาดไหนอยู่ห้องน้ำไม่ต้องแล้วล้างเลิ้งอะไรไปก่อนเลยเพื่ออะไรด้วยความกลัวไงถึงมีสำนวนไงทุกฟังกลัวจนกระทั่งอุจจาระมันไหลกลับเข้าไปอ่ะหรือหายลงมานี่มันไม่ออกแล้วเห็นก่อนกลัวขนาดนั้นเอาความกลัวแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงกลัวสิ่งที่เป็นภัยตั้งฟังกลัวสิ่งที่มีโทษมากความกลัวนี้จะเกิดจากการที่เราพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์เริ่มจากการเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นไม่เที่ยงว่าเอ้ยขี้เกียจก็ไม่เที่ยงนี่นาเออขยันก็ไม่เที่ยงนี่นาเออไม่เที่ยงแล้วมันจะเริ่มเห็นชัดเจนถึงสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างประโยชน์และโทษอันไหนมีโทษมากมีประโยชน์น้อยเห็นจากตรงนั้นทันทีความเฉื่อยชาความเกียจคร้านความท้อถอยความประมาทจะหายไปการไม่ประกอบความเพียรจะหายไปจะมีอะไรแทนจะมีความขยันไม่เฉื่อยชาไม่ท้อถอยมีกำลังใจจะเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็ฉันเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วแสดงว่าคุณยังทำไม่ถึงยังทำน้อยไปยังไม่ได้ทำให้เป็นสมควรแก่ทำมันจึงยังไม่เป็นพละกำลังขึ้นมานี่คือประการที่หนึ่งตั้งฟังเรื่องของจิตใจเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะมีกำลังใจขึ้นมาได้ในข้อนี้เรียกว่าอนิจเจทุกเขสัญญาเปรียบเหมือนเพชฌฆาตมาถึงที่แล้วคุณจะลุกขึ้นแน่นอนเงื่อนไขคือต้องทำให้มันถึงจุดนะมันถึงจะเกิดขึ้นได้ประการถัดมาท่านผู้ฟังคือเรื่องทางกายเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของทางจิตนะว่าจิตเรามีความเข้าใจอย่างนี้ให้เกิดปัญญาต่อมาเรื่องของทางกายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกนี่ไม่ได้ว่ามองนะลุกนี่คือภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษถ้าเรียกภาษาบาลีก็จะอุทธานะสัมปทาอุทธานะจะมีความหมายที่ว่าต้องลุกขึ้นลุกขึ้นนี่คือนัยยะของขาเราเลยล่ะขาเราร่างกายเราต้องมาเอาตรงร่างกายด้วยร่างกายก็ต้องขยับอุทธานะสัมปทาเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมปทา4ประการดูฟังคือความถึงพร้อมถึงพร้อมนี่คือหมายความว่ามันยังจะสำเร็จได้ไหมมันต้องทำให้ถึงจุดที่มันจะสำเร็จจะสำเร็จได้ไงต้องลุกขึ้นลุกขึ้นในที่นี้ท่านอธิบายถึงการเรียนลุกขึ้นทำการงานไม่เกียจคร้านไม่มีข้ออ้างว่าหนาวนะร้อนนะหิวอยู่อิ่มแล้วโอ้แล้วก็ยังเช้าไปมืดแล้วนะเนี้ยข้ออ้างถ้ามีข้ออ้างมากนี่มันจะทำไม่ได้แต่จะร้อนก็ทำหนาวก็ทำเช้าไม่สนทำค่ำล่ะได้หมดเย็นแล้วหรือหิวอิ่มทำได้หมด เป็นคนที่จะมีพลังแบบนี้มันต้องขึ้นจากกายเพราะนั้นกายต้องขยับคุณผู้ฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุทานสัมปทาแต่ท่านให้ไปในยะของการขยันทำมาหากินรวบรวมทรัพย์มาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อลักษณะเดียวกันคำนี้ยังปรากฏอยู่ในบทธรรมะที่สัมปทาพรหมมาอ้อนวอนพระพุทธเจ้าเลยนะว่าขอพระองค์จงลุกขึ้นเถิดเพื่อที่จะแสดงธรรมใช้คำนี้เลยอุทานะหรือลักษณะที่ว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็มีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถึงใช้อัตถกถาในท่านพูดถึงว่าการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนใกล้จะปรินิพพานในครั้งนั้นเนี่ยนั่งเนี่ยไม่คิดว่าจะลุกนอนเนี่ยไม่คิดว่าจะนั่งการที่นั่งแล้วไม่คิดว่าจะลุกเนี่ยก็เรียกว่าอนุทฐานะอุทฐานะคือการลุกขึ้นใช่ไหมคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วเนี่ยการไม่ลุกขึ้นนี่คือจะตายแล้วนั่นแหละจะปรินิพพานแล้วนั่นแหละซึ่งจะตรงข้ามกันกับที่เรานอนมาเมื่อคืนนะเห็นท่านผู้ฟังเมื่อคืนนอนเนี่ยนอนแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปทำอะไรมันยังมีความคิดว่าฉันจะลุกขึ้นอยู่เดี๋ยวถ้าจะไปห้องน้ำนะเดี๋ยวฉันเปิดไฟไว้ก่อนยังมีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่เอ้ยพรุ่งนี้ทำงานหรอจะต้องออกกี่โมงดีหรือไปสนามบินหรือไปไหนนี่ยังจะมามีความคิดว่าจะลุกขึ้นอยู่นี่ขอไซโนดนิดหนึ่งคำฟังว่าอย่างคนเป็นโรคซึมเศร้าที่คิดถึงว่าจะฆ่าตัวตายนี่นะนอนเนี่ยเขาไม่อยากจะลุกเลยคือร่างกายมันก็อ่อนแรงไปด้วยหรือว่าสำหรับบางคนที่เหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยนะเช่นคนที่ขยันมาเต็มที่แล้ววันนี้เหนื่อยอยากจะนอนให้มันเต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อยากนอนให้เต็มที่เนี่ยคืออยากกับว่าจะตื่นสายๆตื่นแบบพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วค่อยตื่นแล้วก็ค่อยไปทำอะไรต่อให้อย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกไงท่านผู้ฟังเขาก็ยังคิดว่าเขาจะลุกยังมีการอุทานะมันต้องใช้ทางร่างกายขึ้นมาหรือถ้าอีกข้างหนึ่งอ่ะตึงๆหน่อยก็คนที่ประกอบความเพียรในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือรู้สึกตัวปุ๊บลุกทันทีสมมตินอน4ทุ่มรู้สึกตัวตี3ลุกเลยไม่ได้นอนต่ออันนี้เขาก็กำหนดไว้ตั้งไว้ว่าถ้ารู้สึกตัวก็จะลุกทันทีก็ยังมีการลุกขึ้นมาดังนั้นในประการที่สองเรื่องของอุทธานะสัมปทานคือร่างกายเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นจากที่นอนอย่างน้อยไปโดนแดดบ้างให้เท้าโดนดินบ้างออกไปเดินสักก้าวสองก้าวบ้างเดินไหนเดินสักก้าวสองก้าวลองสักสิบก้าวดูเดินแล้วก็เดินไปที่นู่นดูต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันจะมีกำลังขึ้นมาตอนนี้เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะทุกฟังถึงกับพูดถึงว่าร่างกายก็มีผลต่อจิตใจจิตใจก็มีผลต่อร่างกายเอาอย่างอิริยาบถง่ายๆทุกฟังถ้าเรานั่งไหลหอคอตกแบบสภาวะจิตของเรามันจะแบบหดหู่มันจะแบบไม่ค่อยมีกำลังใจในการทำอะไรนะแต่พอเรานั่งอกผายไหล่พึงหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆมันจะมีสภาวะจิตที่แตกต่างกันนะจิตเราจะมีพลังใจเพิ่มขึ้นคิดอ่านการงานสมองโล่งร่างกายมีส่วนสำคัญก็แค่ปรับกายของเราอุทธานสัมปทาในที่นี้แล้วทำให้มันถึงจุดนะทุกอย่างท่านผู้ฟังธรรมะที่จะพูดต่อไปและเคยที่พูดมาทั้งหมดต้องมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมปฏิปติทำให้มันถึงจุดที่มันจะได้ผลมันจะได้ต่อมาประการที่3เป็นเซตของธรรมะในหัวข้อที่ได้เคยตรัสไว้กับโพธิราชกุมารที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกช้างท่านผู้ฟังมีวิชาที่ชื่อว่าหัสดีกันสามารถให้ช้างเนี่ยรับฟังคำสั่งต่างๆเดินถอยหน้าถอยหลังยกย่อเหยียดย่างทำสิ่งต่างๆเข้าใจความทีนี้ถ้าจะมีคนมาฝึกวิชาการบังคับช้างก็ต้องมาพร้อมกับช้างเลยนะจากโพธิราชกุมารพระพุทธเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าคนนั้น ขาแบบไม่มีศรัทธาไม่มีความมั่นใจหรือก็ป่วยหรือก็ป่วยสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเป็นคนโอ้อวดมีมารยาบอกให้แก้ก็ไม่แก้ไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นบอกให้ซ้อมก็ไม่ซ้อมขี้เกียจขี้คร้านพูดอะไรก็จำไม่ได้ไม่เข้าใจความไม่รู้บริบทถามว่าคนที่เป็นแบบนี้มันจะมาฝึกกันได้ไหมมันจะมาเรียนวิชาบังคับช้างหัสดีกันได้ไหมโอ้ไม่ท้องหมดหรอกเอาแค่ข้อเดียวก็ไม่ได้แล้วก็ยากแล้วอย่างเช่นเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ลาจะมาเรียนอะไรมันก็ยากแถมขี้เกียจอีกโอ้ไม่ไหวละแถมไม่มีศรัทธาด้วยโอ้ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเอาห้าอย่างเอาอย่างเดียวมันก็ไม่พอแล้วก็พอนี่คือไม่พอไงท่านฟังหัวข้อนี้เขาเรียกว่าปาทานิยังคะคือองค์แห่งการที่สมควรจะให้เกิดความเพียรให้เกิดกำลังใจหมายความว่าใครจะทำอะไรให้มันสำเร็จขึ้นมาสมมติยังไม่สำเร็จนะแต่คุณจะมามีกำลังใจให้เกิดความสำเร็จได้คุณต้องมี5อย่างเหล่านี้ประธานนี้อย่างค่ะคนที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมโอเคฉันอยากจะบรรลุธรรมอยู่แต่ขี้เกียจจังเลยโอเคคุณต้องเอาอันนี้ไปใช้คนที่จะทำการงานให้สำเร็จจะสร้างบริษัทจะทำเงินแม้แต่เขาดู Facebook ก่อนเขาดู YouTube ก่อนเขาดูเตรียมการนั่นนี่ก่อนข้ออ้างประจำเนี่ยไอ้พวกมีข้ออ้างประจำเนี่ยคุณต้องมีอันนี้เลยประธานนี้อย่างค่ะอะไรความมั่นใจในข้อแรกก็คือฉันต้องทำได้ผมมาทำได้หมายถึงมันต้องไปได้มันต้องไปได้หมายถึงว่าไอ้ความขี้เกียจเนี่ยมันหายไปได้ความซึมเศร้าความหมดกำลังใจมันหายไปได้ความขยันการตั้งอยู่ในความเพียรฉันต้องทำให้ได้มันต้องปรากฏขึ้นได้ความมั่นใจในข้อนี้นะนี่คือข้อที่หนึ่งเพราะถ้าไม่มั่นใจตรงวางมันทำไม่ได้กำลังใจมันจะไม่มากำลังใจมันก็มาจากความมั่นใจนั่นแหละแต่คุณไม่มีความมั่นใจกำลังใจมันจะมาได้ไงเอาแล้วจะมามีความมั่นใจได้ไงก็ฉันหมดกำลังใจอยู่ตอนนี้ก่อนถึงว่าไอ้ส่วนที่เป็นความมั่นใจมันมี3ส่วนเราดูคนอื่นก็ได้ว่าเฮ้ยเราจะมามีความมั่นใจโอเคคุณต้องทำได้ใช่ไหมล่ะแต่ฉันจะทำได้ยังไงก็เห็นไหมว่าคนอื่นเขาก็ทำได้ถ้ามีคนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ไอ้ข้อแรกที่ว่าเฮ้ยฉันต้องหมดความขี้เกียจสิฉันต้องมีความเพียรตั้งไว้ได้หรือถ้าเป็นการบรรลุธรรมอ่ะเฮ้ยฉันต้องบรรลุโสดาบันได้ฉันต้องสามารถบรรลุอรหันต์ได้ยังไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้เอาเล็กๆอ่ะคุณจะทำจิตให้เป็นสมาธิไงมันฟุ้งซ่านอยู่เฮ้ยฉันต้องทำจิตให้เป็นสมาธิได้สิจิตต้องมีปีติสุขได้มีอุเบกขาได้หรือเอาทางธุรกิจก็ได้ไอ้ธุรกิจนี่มันจะสำเร็จได้ไงเฮ้ยฉันต้องทำได้สิฉันจะทำได้ไงก็ฉันยังทำไม่ได้มันจะย้อนแย้งกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันที่สองมาเลยคนอื่นที่เขาทำได้มีไหมถ้าคนอื่นเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้สินี่คือศรัทธาความมั่นใจในข้อที่สองนะความมั่นใจนี่คือศรัทธาใช่ไหมท่านผู้ฟังในข้อแรกว่ามันต้องทำได้ใช่ไหมตัวคุณธรรมนั่นแหละมันต้องเกิดขึ้นในตัวเราได้ข้อที่สองแล้วเราจะทำได้เหรอข้อที่สองนี่เลยก็คือดูว่าคนอื่นใครเขาทำได้ไหมมีไหมคนที่เขาทำได้ถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะแต่มันจะไม่ใช่ฝันลมๆแรงๆนะไอ้คนอื่นเขาบรรลุทำได้คนอื่นเขาเป็นเศรษฐีได้คนอื่นเขาทำจิตให้มีความมั่นคงได้คนอื่นเขาหายจากซึมเศร้าได้ผมก็เขาทำได้สิฉันคงทำไม่ได้ก็บอกว่ามันต้องมีอันที่สามด้วยท่านผู้ฟังไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันแบบลมๆแรงๆฝันกลางวันฝันแล้วก็ไม่ทำสักทีมันจึงต้องมีข้อที่สามด้วยท่านผู้ฟังคือความที่วิธีการมันมีไหมวิธีการที่จะทำสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จเกิดขึ้นกับเราได้สามอย่างนั้นระวังนะตัวสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้ที่ตัวเรานี่แหละนะสองคือมีใครเคยทำได้ไหมมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเรากับสิ่งนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายถึงเช่นตัวฉันกับความสำเร็จในชีวิตความขยันหมั่นเพียร เป็นเศรษฐีบรรลุธรรมหรือเอาง่ายๆแค่จิตเป็นสมาธิคืออันแรกนะอันที่สองคือมีใครเคยทำได้ไหมถ้ามีคนเคยทำได้นั่นคืออันที่สองแล้วถ้าคนอื่นเขาทำได้เราก็น่าจะทำได้เหมือนกันแต่มันยังไม่จบตรงที่ว่าแล้ววิธีการไม่มีหรอไม่งั้นมันจะกลายเป็นฝันลมมันแรงมันก็ต้องมีวิธีการด้วยนั่นคือข้อที่สามข้อที่หนึ่งคืออะไรท่านผู้ฟังพุทโธฟังให้ดีข้อที่สองคืออะไรท่านผู้ฟังสังโฆข้อที่สามคืออะไรธัมโมฉันก็ต้องมีสิ่งนั้นที่มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้บ้างสินั่นคือพุทโธความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นที่ตัวเราข้อที่สองที่ว่าไอ้คนอื่นเขาทำได้มีไหมนั่นคือสังโฆคนอื่นคือหมู่ไงหมู่ที่เขาทำสำเร็จมีไหมมีสังโฆแล้ววิธีการมีไหมนั่นคือข้อที่สามคือธรรมโมวิธีการคือธรรมะคนอื่นที่ทำให้สำเร็จมาแล้วคือสังฆะความสำเร็จนั้นคือพุทธะพุทโธธรรมโมสังโฆทุกวังนี่คือศรัทธาคือความมั่นใจถ้าเราไม่มีความมั่นใจอันนี้ที่ต้องเป็นสามขาด้วยนะแล้วอันเดียวมันอยู่ไม่ได้สามขาต้องมัดรวมกันเป็นหนึ่งบางคนจะเพิ่มอีกขาหนึ่งก็ได้นั่นคือศรัทธาเรื่องกรรมอาจจะเพิ่มไปก็ได้สี่อย่างยิ่งมั่นคงสามขานี่ก็พอเพียงสองขาเป็นไงอยู่ได้แบบหนึ่งขาเดียวอยู่ได้ยิ่งสั้นลงเข้าไปอีกก็เหมือนอย่างที่ผ่านๆมาว่าทำไมปีใหม่ตั้งเป้าว่าฉันจะไปนั่นนี่ทำได้ขาเดียวนั่นนะแต่คนอื่นเขาก็ตั้งกันก็สองขาก็นั่นแหละก็เท่านั้นแหละมันก็ได้แป๊บหนึ่งประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือบางทีคุณไปปฏิบัติธรรมมาโอ้มีกำลังใจมากเลยไปปฏิบัติธรรมละหนึ่งสัปดาห์ตัวกลับมาบ้านไปไงคือเก่านอนคือเก่าขี้เกียจคือเก่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่พูดต่อไปที่ว่ามันหายไปเนี่ยเพราะว่าศรัทธาเราเปลี่ยนศรัทธาเรามันหมดมันน้อยลงในประการแรกคือต้องมีศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจแล้วมันจะมีกำลังใจไงทุกฝั่งกำลังใจมันจะลุกโผล่ขึ้นมาได้แต่มาอันที่สองในหัวข้อของประธานนี้อย่างคะองค์แห่งการที่จะมีกำลังใจมีพลังในการทำความเพียรประการที่สองนั่นคือความไม่มีอาพาธมีอาพาธน้อยอาพาธคืออาการป่วยท่านผู้ฟังเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดทำให้มันก็จะมีเวทนาพอมีเวทนาในที่นี้คือทุกขเวทนาพอมีทุกขเวทนามันก็เลยเป็นข้ออ้างในการที่จะโอ้ทำไม่ไหวไม่อยากทำอาพาธนี่มันจะไม่เกิดข้ออ้างได้ถ้ามีอาพาธมากข้ออ้างก็จะมากแต่ถ้ามีอาพาธน้อยไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้ออ้างนะเพราะว่าคนที่ขี้เกียจเนี่ยท่านผู้ฟังมันเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างก็ได้คนที่ขยันเนี่ยท่านผู้ฟังเอาอะไรมาเป็นเหตุในการทำความเพียรก็ได้นะในประการที่สามคือความที่ไม่มีมายาไม่มีมายาไม่โอ้อวดหมายถึงเวลาเรามีข้อผิดพลาดอะไรท่านผู้ฟังเราก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงหมายความว่าเป็นผู้ที่บอกง่ายอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่บอกยากนะทุกฟังเตือนนิดหน่อยเขาก็จะโกรธพูดนิดหน่อยเขาก็จะเคืองหรือก็จะมีการต่อคำการเถียงการอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นคนที่มีมายามีนิสัยที่จะอบรมได้ยากถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยอบรมได้ง่ายหมายความว่ารับฟังรับฟังไม่อารมณ์เสียแก้ไขปรับปรุงอันนี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจคนคนแนะนำด้วยหวังดีเราก็ต้องรับฟังดูแต่ถ้าไม่รับฟังมันก็จะไม่เกิดการทำการปฏิบัติแต่พอรับฟังมันก็จะปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้จะมีผลต่อไปในประการที่3และประการที่4ประการที่3นี่คือเรื่องของความขี้เกียจขี้คร้านคำนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่มีมายาตรงที่ว่ามันจะไม่เกิดข้ออ้างขึ้นมาข้ออ้างของความขี้เกียจข้อมูลนี้มีมาในกุสีตารัมภวัตถุเหตุการณ์เดียวกันระหว่างสถานการณ์อย่างเดียวกันระหว่าง นหนึ่งขี้เกียจอีกคนหนึ่งขยันเออทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะท่านยกขึ้นมาสถานการณ์ที่มีการงานที่ต้องทำคนขี้เกียจเนี่ยเขาจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวฉันต้องทำการงานเดี๋ยวถ้ามันจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อะตอนนี้ขอนอนก่อนเดี๋ยวจะต้องไปทำต้องนอนเจ็บแรงก่อนกว่านี้แต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานเดี๋ยวมันจะทำงานอย่างอื่นที่เราจะต้องการทำให้สำเร็จนี่ไม่ได้สมมติงานที่คุณต้องทำให้สำเร็จเป็นอะไรเช่นหาลายธุรกิจใหม่ให้มีรายได้หรือจะต้องทำสมาธิให้บรรลุโสดาบันหรืออรหันต์หรือว่าจะมีกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะต้องทำให้สำเร็จอ่ะออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแล้วพอจะไปทำงานก็เลยคนขยันเนี่ยนะก็จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปทำกิจอันนู้นเนี่ยมันจะทำให้การออกกำลังของเราหรือว่าการดูงานของเรามันทำไม่ได้เอางั้นแล้วกันอย่าเลยเราต้องรีบทำก่อนตอนนี้เขาก็จะทำก่อนตอนนี้แต่อีกคนหนึ่งโอ้เดี๋ยวตรงนั้นจะต้องไปทำนอนก่อนแล้วกันตอนนี้อ้าวเหตุการณ์เดียวกันทำไมคนแรกนอนคนขี้เกียจนอนคนที่สองที่ขยันทำการงานหรือทำสิ่งที่ต้องไปทำร่วมกันเสร็จมาแล้วนะกิจการงานที่ต้องไปทำนั้นเสร็จแล้วเช่นต้องไปกวาดลานวัดอ่ะหรือต้องไปช่วยยกของอ่ะหรือต้องไปงานศพอ่ะอาจจะพอไปงานศพกลับมาแล้วไปการงานที่เราต้องทำเสร็จกลับมาแล้วคนที่เป็นคนขี้เกียจเนี่ยเขาก็จะคิดว่าโอ้ยมันไปงานมาเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก็เดินทางก็แบบรถติดฝนก็ตกเอานอนก่อนแล้วกันวันนี้เหนื่อยละไว้ค่อยพรุ่งนี้แต่คนขี้เกียจจะเป็นไงแต่คนขยันนี่เขาจะไม่คิดงั้นนะเขาจะคิดว่าโอ้ยเราตอนนั้นตะกี้เราไม่ได้ทำเลยอะไปงานแล้วก็ติดด้วยใส่ใจอะไรก็ไม่ได้เขาอยากแค่นั้นเลยตอนนี้เราทำซะก่อนเขาก็ลงมือทำทั้งกิจการงานทั้งก่อนที่จะต้องไปทำและหลังที่จะต้องไปทำทำให้ไม่สามารถทำกิจของเราได้คนขี้เกียจใช้เป็นข้ออ้างในการนอนเสียได้หมดแต่คนขยันใช้เป็นเหตุในการที่จะลงมือทำได้หมดหรือกินอาหารท่านผู้ฟังรับประทานอาหารก่อนกินอาหารก็บอกหิวก็เลยโอ้ยไม่ไหวร่างกายแบบไม่ได้มีแรงนอนพักก่อนแล้วกันก็เลยไม่ทำการงานหรือหลังกินข้าวมาเสร็จแล้วโอ้อิ่มตัวนี่แน่นไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกตอนนี้นอนพักก่อนแล้วกันคนขี้เกียจก็จะเป็นอย่างนี้แต่คนขยันนี่พอเขาร่างกายมันหิวใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าตัวเบาไปกินน้ำแก้วหนึ่งปุ๊บตัวเบาไอ้ตัวเบานี่เราสามารถทำกิจการงานได้นี่นะทำกิจการงานของเราอ่ะเช่นจะคิดอะไรสมองมันก็พุ่งไปขึ้นมาเนี่ยเออตัวเบานี่ดีหรือกินอาหารมาเสร็จแล้วโดยความที่เขารู้ประมาณในการบริโภคก็จะไม่ได้รู้สึกตัวหนักเพราะว่ารับประทานอาหารพอดีไงตัวไม่หนักก็ทำความเพียรได้ต่อคิดอ่านการงานได้ต่อกินข้าวเสร็จมาแล้วปุ๊บสามารถทำงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานงานเอกสารงานอะไรก็ทำได้ออกกำลังกายก็ยังทำได้ด้วยเพราะรับประทานอาหารพอดีไม่หนักเกินไปคนที่ปรารภความเพียรเขาก็ทำได้เพราะจิตใจเขาเป็นแบบนี้นี่คือในประการที่สามเลยในหัวข้อที่ว่าจิตใจเราต้องมาในการที่จะไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระตั้งใจคำนี้ทุระนี่คือหมายถึงว่าเราเห็นว่ามันเป็นกิจที่เราต้องทำอย่าไปคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนี่คือทอดทุระไม่เกี่ยวกับฉันจะไม่ทำจานนี้ฉันไม่ได้กินฉันไม่ล้างฉันล้างเฉพาะที่ฉันกินนี่คือทอดทุระขยะหล่นอยู่นี้ฉันไม่เก็บหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำหล่นก็บ้านเดียวกันอันนี้ปลูกทอดทุระแต่ถ้าเราฝึกเล็กๆน้อยๆเออเห็นจานมันไอ้นี่อยู่แล้วก็ล้างเห็นขยะมันเกะกะอยู่แล้วก็เก็บก็บ้านเดียวกันน่ะอันนี้คือไม่ทอดทุระคุณก็เป็นคนขยันขึ้นมาใช่ไหมยังมีคู่ที่สามอีกท่านผู้ฟังคือการเดินทางเดินทางนี่มันเยอะอยู่นะทั้งไกลทั้งเหนื่อยทั้งนั่นนี่คนขี้เหยียบเป็นยังไงก่อนเดินทางโอ้ยจะต้องเดินทางแล้วมันจะเหนื่อยนั่นแหละนอนก่อนพอเดินทางเสร็จแล้วเป็นไงโอ้เดินทางผ่านมาเหนื่อยเนี่ย
2: ตอนนี้ยังไม่หายเหนื่อยแล้วนอนก่อนก็มีแต่นอนก่อนนอนก่อนนั่นแหละ
1: มันก็ขี้เกียจใช่ไหมทอดทุระไม่บากบั่นในขณะที่คนที่เขาไม่ทอดทุระเขาบากบั่นมีกำลังก่อนเดินทางเขาคิดโอ้ถ้าเดินทางนี่มันจะไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำงานนี่เนี่ยงั้นเราเอางานมาทำก่อนหรือว่าจะนั่งสมาธิคิดหารายได้เสริมหรือออกกำลังกายก็แล้วแต่แล้วถ้าเดินทางเสร็จแล้วเนี่ยตอนเดินทางนี่ก็เหนื่อยทำไมไม่สามารถทำในใจในเรื่องสิ่งที่เราจะต้องทำได้เลยเราก็รีบทำเลยไม่ได้มาเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้จะมาเห็นแก่ความสบายแต่คนขี้เกียจเนี่ยเขาจะเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายการทอดทุระการไม่บากบั่นมันจึงเกิดแต่คนขยันเขาไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเห็นแก่ความสบายเขาเห็นแก่ประโยชน์ที่มันจะสำเร็จเขาก็จึงสามารถที่จะไม่ทอดทุระมีความบากบั่นมีกำลังใจขึ้นมาได้ยังคู่ที่สี่ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความเจ็บไข้ซึ่งมันจะเชื่อมต่อไปในประการที่สี่เรื่องของความมีอาพาธคนที่มีอาพาธมากมันก็จะมีเวทนาเยอะพอมีเวทนาเยอะมีอาพาธมากจะมาทำในใจเรื่องที่สำคัญสำคัญสิ่งการงานที่เราว่าไม่สำเร็จเนี่ยมันจะทำได้ยากมันก็จะมีอยู่สองช็อตอาพาธแบบไหนอ่ะถ้าอาพาธน้อยๆนิดๆหน่อยๆหรืออาพาธมากถ้าอาพาธเล็กๆน้อยๆนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยนะเขาก็จะเอาเป็นข้ออ้างในการที่จะนอนเสียทำไมอ่ะเพราะคิดว่าเดี๋ยวอาพาธมันจะหนักขึ้นเป็นนิดหน่อยปวดเมื่อยตรงนี้นอนก่อนแล้วกันพักผ่อนวันนี้เหนื่อยละเหนื่อยนิดหน่อยนั่นแหละนอนละเหนื่อยละเพราะอะไรกลัวมันจะเป็นหนักขึ้นก็เลยนอนเสียหรือตอนที่เป็นอาพาธหนักๆใช่ไหมไอ้ตอนหนักๆนี่มันทำไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบไม่สามารถจะมาออกกำลังกายหรือทำความเพียรใดๆแต่พอหายปุ๊บเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าแล้วนี่เราหายจากอาพาธอย่างหนักมาแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ควรจะทำอะไรแต่เพราะเพิ่งหายมาร่างกายยังไม่แข็งแรงเต็มที่นอนก่อนนอนก่อนนอนต่อไออาพาธน้อยก็เลยกลายเป็นมากที่มากก็เลยไม่หายสักทีคนขี้เกียจเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่คนขยันนี่เขาจะมีความคิดว่าวิอาพาธนิดหน่อยเนี่ยแม้แล้วถ้ามันหนักขึ้นปุ๊บเราจะทำความเพียรไม่ได้นะเอางี้แล้วกันเราทำตอนนี้ก่อนเพราะกลัวว่าหนักแล้วจะทำไม่ได้ทุกฝั่งเลยทำตอนนี้ก่อนมุมมองคนละเรื่องนะทุกฝั่งคนขี้เกียจเนี่ยก็จะเฮ้ยหนักเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นนะเนี่ยฉันเป็นนิดหน่อยเลยนอนก่อนแต่คนขยันก็จะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหนักหนักแล้วเดี๋ยวเราจะทำไม่ได้เราทำตอนนี้ก่อนเนี่ยมองคนละมุมนะในขณะที่ถ้าเผื่อป่วยหนักๆจนทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมต้องนอนพักอย่างเดียวแหละแต่พอหายกลับมาหายกลับมาคนขยันเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยตอนที่เราเจ็บไข้อย่างมากเนี่ยเราทำความเพียรไม่ได้จริงๆไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องออกกำลังกายหรือเรื่องทางจิตตอนนี้เราหายจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะลุกลามหนักขึ้นกลับไปอีกเรารีบทำก่อนตอนนี้เขามองมุมนี้นะทุกฝั่งมองคนละมุมเพราะอะไรเพราะจิตที่บากบั่นไงไม่ทอดทิ้งตัวไรคนแบบนี้คือจิตที่มีความเพียรอยู่ในจิตแบบนี้มันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องอาพาธตรงที่ว่าถ้าอาพาธมากจนถึงว่าหนักจริงๆอ่ะแล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะมาเรียนวิชาความรู้ทำอะไรได้อันนั้นก็ยกไว้คนเราป่วยจริงๆมันจะยังไงอ่ะคือถ้าปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดอย่างเงี้ยคุณแบบไม่ได้สติสัมปชัญญะสายเสยระยงระยางไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้คืออาพาธมากจริงๆเจ็บไข้มากจริงๆแต่ถ้าอื่นๆนะก็เล็กๆน้อยๆนะจะบอกปวดหัวนิดหน่อยปวดท้องนิดหน่อยไอ้นี่ไม่ได้อาพาธมากเลยหายามากินหรือไปตรวจที่ OPD คนที่ OPD ทั้งหมดอ่ะกูก็พูดให้ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้หนักหรอกคนที่อยู่ในห้องก็เรียกว่าแอดมิดแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ได้หนักด้วยICU เนี่ยถึงว่าหนักแล้วก็ ยังจะทำความเปลี่ยนไม่ได้ใช่อยู่แต่คนอยู่ห้องทั่วไปหรือตรวจ OPD พวกนี้ยังได้ไม่อาพาธมากอาพาธนิดหน่อยในประการที่4ของเรื่องปทานิยังคะที่พูดถึงอาพาธนี่คืออาพาธหนักนะอาพาธที่ถึงขนาดว่ามีสายระยงระยางเต็มไปหมดดังนั้นจะมาฝึกจะทำอะไรไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลไปแต่ถ้าอาพาธนิดๆหน่อยๆแล้วคุณยังมีการปรารภความเพียรแบบไม่เกียจคร้านมีความบากบั่นไม่ทอดทุระยังเอามาเป็นสาระในการทำความเพียรนี่ดีไงยังไม่ค่อยเป็นไรและในประการสุดท้ายของปทานิยังคะคือเรื่องของปัญญาปัญญาในการที่จะสังเกตปัญญาในการที่จะดูเรื่องละเอียดละเอียดเล็กๆน้อยๆปรับตรงไหนแก้ยังไงมีวิธีการในการแบบทำให้สำเร็จได้ยังไงเป็นส่วนของปัญญาเป็นส่วนของวิมังสาด้วยทุกฝั่งนี่คือประการที่5เรื่องของปัญญาในปทานิยังคะ5ประการตัวอีกครั้งนะ1ศรัทธาข้าพเจ้าแจกแจงให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆ2คือการมีอาพาธถ้าอาพาธถึงขนาดต้องแอดมิดป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลสายระยงระยางอยู่เรื่อยๆมันก็ทำได้ยากแต่ถ้ามีอาพาธนิดหน่อยไม่เป็นไรอาพาธน้อยพอได้หรือไม่มีอาพาธเลยก็ยิ่งดี3คือความที่ไม่มีความโอ้อวดไม่มีมายาเป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นและ4คือความที่ขยันไม่เกียจคร้านหมายถึงว่าเอาทุระมีความบากบั่นมีกำลังใจอย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือความสบายแต่ให้เห็นแก่ความที่มันจะประสบความสำเร็จและนั่นเป็นเรื่องของปัญญาความเป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะเห็นแง่มุมให้เกิดการพัฒนาเป็นวิมังสาด้วยทั้ง5อย่างนี้เป็นปทานิยังคะอยู่ในเรื่องของการฝึกช้างเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกให้กับโพธิราชกุมารฟังในประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาในข้อที่5ของปทานิยังคะทุกฝั่งมันก็จะมาเป็นหัวข้อในประการที่4ประการแรกเราพูดไปแล้วในอุทานะสัมปทาเนาะประการที่สองเราพูดมาคืออนิจเจทุกเขสัญญานะประการที่สามเรามาพูดถึงเรื่องปทานิยังคะในประการที่สามนั้นมี5ข้อเนาะแต่ในประการที่4ตรงนี้คือเรื่องของอิทธิบาท4ท่านผู้ฟังเพราะมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาจากปทานิยังคะวิมังสานั่นเองท่านผู้ฟังคือปัญญามันจึงมาเกี่ยวข้องกับอิทธิบาท4เพราะมันเรื่องของมุมมองด้วยอิทธิบาท4เนี่ยเป็นปัญญาดูฟังเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยความเปลี่ยนที่ข้าพเจ้ายกเรื่องของกุสิตารัมภะคือองค์แห่งการที่จะเหยียดคร้านก็ได้ขยันก็ได้ในเรื่องเดียวกันมันคือมุมมองดูฟังมุมมองของคนขี้เกียจเขาก็เห็นแต่ความสบายความลำบากอันนี้ลำบากไม่ทำอันนี้สบายทำมองมุมนี้ในขณะที่คนขยันเนี่ยที่เขาจะมีความบากบั่นไม่ทอดทุระคือเขาจะมีอันนี้ได้คือเขาไม่ได้เห็นแก่ความสบายหรือความลำบากแต่เขาเห็นแก่ความสำเร็จความสำเร็จของการงานที่จะเกิดขึ้นความสำเร็จของสิ่งที่เราต้องการจะทำให้มันมีใช่ไหมอันนี้มันคือเรื่องปัญญาไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องตั้งไว้ยังไงมันจะเป็นเรื่องของทำเครื่องปรุงแต่งที่เป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบที่สำคัญของอิทธิบาทอิทธิบาทนั้นมี3องค์ประกอบต้องฟังแล้วไม่ใช่4อ่ะท่าน3นะยังไงนะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยเรานับเป็น1ไงทุกคนเอ้านับเป็น1เอาแล้ว2 3คืออะไรถ้าเรามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแล้วนะแล้วเราไม่มี2ไม่มี3เราจะทำให้สำเร็จก็ไม่ได้ด้วยมุมมองเราก็จะไม่พอมันไม่มีที่ตั้ง2คืออะไรทุกฟังคือทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จนั่นมาตั้งเอาไว้ซึ่งสำหรับบางคนก็ฉันต้องการจะหารายได้เสริมตั้งขึ้นมาอีกคนหนึ่งว่าฉันต้องการบรรลุโสดาบันอีกคนหนึ่งอรหันต์อีกคนหนึ่งบอกจะเอาลดความอ้วนนั่นแหละตั้งขึ้นมาเป็นทำเครื่องปรุงแต่งดูจะตั้งขึ้นไว้แล้วมันต้องมีอันที่3ด้วยคือสมาธิต้องมาเชื่อมกันให้ได้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเอาปัญญาตรงส่วนวิมังสานี่แหละ
2: จะมาเชื่อมกับสิ่งที่ฉันต้องทำให้สำเร็จอ่ะมันจะไปเชื่อมกันได้ยังไงเพราะไม่งั้นมันจะกลับไปคือเก่ามันเชื่อมกันอยู่สัปดาห์เดียวตอนต้นปีตอนนั้นแหละได้หรือไม่ก็ไปปฏิบัติธรรมมามีกำลังใจสูงตอนนั้นได้แต่พอกลับมาบ้านแล้วปุ๊บตัวเชื่อมมันหายไปเราไม่ได้ไปมองถึงความสำเร็จแล้วว่าฉันต้องเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งฉันต้องหารายได้เพิ่มฉันต้องลดความอ้วนเอามุมมองนั้นทำไมมันหายไปตอนแรกเห็นอยู่เพราะไอ้ตัวเชื่อมันหายไปปัญญาก็ตามความเพียรก็ตามที่เราตั้งไว้ว่าฉันต้องทำสิ่งนั้นสำเร็จสิ่งนั้นคือทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมไอ้ตัวเชื่อมเพื่อมองไปคือสมาธิมันต้องมาด้วยในอิทธิบาทจึงต้องมีองค์ประกอบ3อย่างที่สำคัญไม่ใช่4ท่านผู้ฟังไอ้ที่เราได้ยินมาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสารวมเป็น1อันนี้ก็สำคัญแต่ไม่ใช่อย่างเดียวยังมีทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายที่เราต้องการทำให้สำเร็จและอันที่3คือสมาธิเป้าหมายเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะทุกฝั่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มองจุดอะไรที่มันจะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยมันจะไม่มีที่เพ่งเล็งไปมันจะไม่มีที่ให้จิตเราตั้งไว้มันก็จะแส่สายไปหาความสบายหรือหนีความลำบากถ้าเห็นแก่ความสบายเห็นแก่ความลำบากเมื่อไรมันก็ไปผิดทางมันจึงต้องมีเป้าอยู่เสมออย่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็อะไรนิพพานนิโรธนี่คือเป้าหมายความพ้นจากทุกข์เส้นทางหลักก็มรรคแปดไงที่เราอยู่ตอนนี้ก็ทุกข์ไงสำหรับคนที่ทำธุรกิจเป้าหมายของคุณก็คือสร้างรายได้เสริมเส้นทางอ่ะก็แล้วแต่จะวิธีไหนจะเป็นธุรกิจประเภทขายตรงก็ได้ Affiliate ก็ได้หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ได้หลายอย่างหุ้นก็ได้วิธีการเยอะแยะจุดที่เราอยู่ตอนนี้เป็นไงก็ดูสิว่ามันเท่าไหร่หรือสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนเป้าหมายคุณอยู่ที่กี่กิโลน้ำหนักนะส่วนต่างกี่กิโลตอนนี้เท่าไหร่เส้นทางทำยังไงมันไม่ออกกำลังกายก็อาหารก็มีแค่นี้แหละไอ้แกปตรงนี้ช่องว่างตรงนี้สำหรับบางคนมันมากสำหรับบางคนมันน้อยน้อยหรือมากไม่ใช่ประเด็นนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับนกมูลไถหรือว่าช้างอาชาไนนกมูลไถตัวไม่ใหญ่หากินตามพื้นดินเวลาที่ชาวนาเขาไถนาแล้วมีหนอนมีอะไรมันก็ไปกินเขาก็จะเอาเถาหัวด้วนไปปูขามันให้มันไปไหนไม่ได้ก็ไว้เล่นกับลูกกับหลานเวลาอยู่ที่นาเลี้ยงเหมือนหมาอย่างนี้นะในขณะที่ช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามผูกด้วยเชือกป่านเส้นเท่าหัวแม่โป้งเวลามันเอี้ยวตัวทีเดียวดูฟังเชือกนี้ขาดกระจุยหมดเพราะมันแข็งแรงจะผูกช้างประเภทนี้ได้ต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นเครื่องผูกเล็กๆมีเถาหัวด้วนเหมือนบรเพชรที่ไม่ได้มีรากอะไรมั่นคงเลยผูกนกมูลไถอยู่ทั้งที่มันไม่มั่นคงนะแต่ทำไมมันผูกอยู่ในขณะที่เชือกปานเท่าหัวแม่โป้งดูเหมือนมั่นคงแต่ผูกช้างไม่อยู่เพราะช้างมันตัวใหญ่ท่านผู้ฟังมันมีกำลังมากนกมูลไถตัวมันเล็กมันมีกำลังน้อยเครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงจึงมั่นคงสำหรับมันนกมูลไถเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงจึงผูกไม่ได้เลยสำหรับช้างเพราะมันกำลังมากกำลังมาจากตรงไหนท่านผู้ฟังตรงเป้าหมายนี่แหละสามัญญผลคุณตั้งจิตไปตรงไหนสำหรับคนที่มีกำลังคือเขาตั้งจิตไว้ตรงที่ว่าจะสิ่งที่ให้สำเร็จมันคืออะไรมันคือมาตรงอิทธิบาท4ทำเครื่องปรุงแต่งนี่ไงแต่กรณีของคนที่ปฏิบัติธรรมคุณตั้งเป้าอยู่ที่อรหันต์หรืออย่างน้อยก็โสดาบันโอ้นั่นทุกข์มีน้อยกว่ามากเลยแต่ที่เราทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ไอ้เครื่องผูกปัจจุบันเนี่ยหรือแกปเนี่ยช่องว่างมันจะมากขนาดไหนก็ตามแต่พอเราตั้งไปอยู่ที่เป้าหมายปุ๊บเนี่ยมันจะมีกำลังใจเหมือนช้างอาชาไนแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายนะมันก็จะมาเกาะๆอยู่แถวเนี้ยเกาะอยู่กับความสบายความลำบากมันก็ไปไหนไม่ได้ไงผูกอยู่ด้วยเครื่องผูกปัจจุบันหรือถ้าคนทำธุรกิจเอา

หนดจิตตั้งจิตจดจ่อเพ่งไว้กับความสำเร็จอันใดอันหนึ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเพ่งไปที่สามัญผลจะทำให้จิตของเรามีกำลังเหมือนช้างได้จิตนะท่านผู้ฟังต้องมีกำลังถ้าเราจดจ่อไปผิดที่มันก็จะไหลไปหลุดไปอ่อนไปหมดกำลังไปจิตเราก็จะกลายเป็นเหมือนนกมูลไถที่แบบอ่อนกำลังเครื่องผูกอะไรนิดหน่อยแล้วก็ลากไปได้ลากไปกินก็กินลากไปนอนก็นอนลากไปสบายหนีความลำบากเล่นเกมติดโซเชียลนี่แหละเพราะจิตมันอ่อนกำลังเหมือนนกมูลไถแต่ถ้าเราเพ่งไปในที่ที่จะสำเร็จมีที่บาทนะจิตเราจะมีกำลังเหมือนช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเป็นคนไม่ทอดทุรักมีความบากบั่นมีกำลังใจมีความมั่นใจไม่เกียจคร้านประกอบด้วยปัญญามีอุทธานะสัมปทาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยความสำเร็จในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นมาได้ทุกฝั่งขอให้ทุกฝั่งจงเป็นผู้มีความเพียรมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบไม่ละหลวมจิตใจประกอบด้วยปัญญามีความมั่นใจมีความสงบอยู่ในภายในในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการ

0: จะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการโดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัตรพัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 น.และเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.พร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันพุธที่27พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
2: ตอนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเรา2คนค่ะฉะนั้นแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พี่สายชวนนีสร้างช่างเทคนิคค่ะนี่กดไลค์กดเลิฟมาเลยนะคะFacebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัครเดชคำเพียระทักทายกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะสำหรับเช้านี้ตามข่าวไปด้วยไปกับเรานะคะทุกช่องทางเลยนะทักกันมาได้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ฟ้าฝนต้องตามกันด้วยวันนี้กรุงเทพอากาศสดชื่นสดใสแจ่มใสมากๆเลยนะคะเช้าๆแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรรับฟังเราชัดเจนไหมนะคะบอกเรามาหน่อยเพราะว่าวันก่อนระบบอาจจะขัดข้องหน่อยนะคะบางท่านอาจจะเข้าไปติดตามเราทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าไปกดง่ายๆเลย NBT Plus เนี่ยฟังวิทยุสดก็ได้ทั่วประเทศเลยทุกคลื่นนะคะที่มีรวมไปถึงทีวีด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างทักกันมานะคะ
1: ค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะที่ตอนนี้ก็กำลังเข้ามาทักทายเรากันเยอะแยะมากมาย
2: ค่ะอบอุ่น
1: ด้วยอบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆนะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเช้าวันพุธที่มีหลากหลายเรื่องราวจริงๆจริงๆแล้วมีทุกวันนะเรื่องของข่าวสารเนี่ยแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนักขณะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงให้ฟังกันแต่ว่าตอนนี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนซึ่งสำหรับประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
2: ค่ะวันนี้ฝนใช่เลยทางพนมสุราษฎร์ตอนหัวรุ่งนะคะจากพี่กิตติมาส่วนอ่างทองร้อนค่ะพี่บุญธรรมบอกมา
1: ค่ะ
2: นะคะพี่พรทิพาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าในทุกๆวันพี่สายันมาแล้วป้าวันดีมาแล้วสุขสันต์วันพุธนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่อัชราอ้าวเช้านี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนทักกันมาเพิ่มเติมได้กับเพจข่าวยามเช้าบางท่านฟังทางวิทยุฟังช่องทางอื่นๆก็ทักมาเพิ่มเติมกันนะคะพอคุณชยนันท์บอกเรื่องของอากาศแล้วล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนะคะในส่วนของตอนตีห้าที่ผ่านมานี่เองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนางสาสุกัญญานียะวินชานท่านก็มีประกาศจากกรมอุตุเป็นฉบับแรกเลยนะคะฉบับที่1เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมก็คือเริ่มพรุ่งนี้นะคะจนถึง1มิถุนายน2569โอ้นี่วันหยุดชดเชยพอดีเลยนะวันจันทร์นะคะยังไงอย่างที่รายงานไปก็ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักนะคะแต่บางท่านก็บอกว่าหน้านี้มันหน้าฝนแล้วนะเพราะว่ากรมอุตุประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็เตรียมความพร้อมหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องชาวเกษตรกรต่างๆก็เตรียมลงไร่ลงนากันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วนะคะการเพาะปลูกแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยตามข่าวไปด้วยกันค่ะ6:13 ไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.หลายประเด็นทีเดียวที่ออกมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลื่อนประชุมครม.สัญจรนะคะที่จะมีขึ้นต้นเดือนมิถุนายนเลื่อนไปก่อน1เดือนนะคะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมน นตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาออกไป1เดือนเนื่องจากว่ามีหลายๆประเด็นที่ยังไม่แล้วเสร็จต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วก็รอหารือท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางถึงกรุงเทพนะคะวันนี้ซึ่งทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวานนี้นะคะ26 พฤษภาคม 2569ท่านก็ได้พูดถึงการประชุมครม.ถึงกรณีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาคือเดิมทีกำหนดช่วงมิถุนายนนี่แหละ
1: ค่ะ
2: วันที่8ที่9มิถุนายนท่านก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากตอนนี้มีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแล้วก็พอท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเดินทางกลับมาประเทศไทยก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือทันทีเบื้องต้นอาจขอเลื่อนกำหนดการออกไปประมาณ1เดือนนะคะทางนี้ก็ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณแล้วก็สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้แล้วแต่จะเลื่อนออกไปนานแค่ไหนนั้นต้องรอหารือท่านนายกแล้วก็ขอความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนค่ะ
1: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องพรก.เงินกู้นะคะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญก็รับในเรื่องของคำร้องเอาไว้นะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางด้านของก็คือทางด้านของสภาพัฒน์เองเนี่ยตอนนี้ก็ระบุเช่นกันว่ากำลังร่างคำชี้แจงที่จะส่งศาลธรรมนูญในเรื่องของพรก.เงินกู้ตอนนี้ก็บอกว่าสำเร็จแล้วนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะเข้าไปประชุมกันถึงเรื่องของการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นพระราชกำหนดเงินกู้โดยระบุค่ะว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเอกสารคำชี้แจงจะมีจำนวนกี่หน้าเนื่องจากรายละเอียดสุดท้ายเนี่ยนะยังอยู่ในระหว่างการหารือกันภายในโดยเรื่องดังกล่าวค่ะมีกระทรวงการคลังนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในเรื่องนี้สำหรับการจะส่งคำชี้แจงนั้นขณะนี้ก็ได้มีการร่างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันและส่งให้กับทางด้านของนายปกรณ์นินประพัฒน์อนินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการสภาพัฒน์ที่จะพิจารณาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อใดโดยต้องสอบถามทางด้านของนายปกรณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนบทบาทของคณะกรรมการกันกรองนะคะทางด้านของนายดนุชาก็ระบุค่ะว่าจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องสอบถามทางกระทรวงการคลังเนื่องจากตนเองเป็นเพียงกรรมการและในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะยังไม่มีวาระเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งยังไม่มีการที่จะเรียกประชุมเพิ่มเติมโดยต้องรอดูว่าจะมีหน่วยงานใดเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ค่ะ
2: ด้านนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นคำชี้แจงพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อสร้างคะแนนนิยมแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่นะคะถึงกรณีดังกล่าวที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทของ5 หน่วยงานให้ตรวจสอบนะคะว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา2-3 ครั้งแล้วนะคะท่านนายกบอกว่าเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้ตามที่มีคนกล่าวอ้างว่าหาเสียงหรือเปล่าหรือเพื่อคะแนนความคะแนนเพื่อความนิยมหรือเปล่านะคะแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงค่ะท่านนายกบอกว่าตรงนี้เพื่อกระตุ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะไม่ไปก้าวล่วงว่าถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าในการทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าถ้าขัดก็จะดำเนินการต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนค่ะ
1: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรี ท่านก็อยู่ในทางด้านของภารกิจเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะซึ่งการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้อย่างที่เราได้ทราบกันคือจะก็มีการไปพูดคุยทางด้านของเศรษฐกิจกันโดยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ระบุนะคะว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ภารกิจต่างๆสำเร็จผลตามที่ได้เตรียมการไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสค่ะรวมทั้งการได้พบหารือกับทางด้านของนายเอมารูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในโอกาสอันดีที่ในปีนี้ไทยและฝรั่งเศสค่ะครบในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต170ปีค่ะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้าใจระหว่างกันและเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพโดยได้หารือกันทั้งในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในการลงทุนของทางด้านภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศซึ่งจากการพบกับทางด้านของตัวแทนภาคเอกชนค่ะทางด้านของฝรั่งเศสได้รับการยืนยันค่ะว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยซึ่งไทยนั้นจะต้องตื่นตัวและพร้อมรับการเข้ามาลงทุนในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับภาคเอกชนค่ะทั้งในฝรั่งเศสเองทางยุโรปเองนะคะโดยเฉพาะการเร่งการเจรจาเขตการค้าเสรีและก็สหภาพยุโรปนั่นคือ FTA ของไทยแล้วก็ทาง EU ด้วยให้แล้วเสร็จค่ะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของการส่งออกของทางประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังยืนยันด้วยนะคะว่าสินค้าไทยในมุมมองของสภาพยุโรปขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานของนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดในเรื่องของสินค้าทางด้านของการเกษตรเนี่ยที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศเนี่ยต้องเสียเปรียบนะในครั้งนี้ที่เดินทางไปแล้วก็จะไม่มีผลประโยชน์เนี่ยของประเทศไปสร้างข้อตกลงที่ทำให้เกิดความสูญเสียโดยเด็ดขาดด้วยค่ะ
2: ค่ะหลายท่านจะเห็นภาพนะคะว่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยออกมารับท่านนายกท่านนายกก็ยกมือไหว้แบบไทยๆท่านก็รับไหว้แบบว่าเป็นคือรับไหว้แบบไทยอ่ะ
1: ค่ะ
2: และมีช่วงโพสต์เมดอินไทยแลนด์ร้องเพลงลบลิขสิทธิ์คือแต่ตอนนี้เพลงของน้าแอดคาราบาวนี่ดังมากเลยนะ
1: ค่ะเมดอินไทยแลนด
2: ์
1: นะดิฉันได้ฟังแต่เด็กๆนะเพลงเนี้ยต้องดูซิว่ามีการเผยแพร่เนี่ยปีพุทธศักราชไหนแต่ว่าเกิดมาก็ได้ฟังแล้วนะเพลงนี้นะ
2: ก็เพราะแล้วก็ชัดเจนเลยนะคะทำให้แบบอุ๊ยบางทีเพลงเนี่ยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลายท่านก็บอกว่าดูเหมือนการเห็นความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองคือชื่นมื่นมากๆเลยนะคะแน่นอนละค่ะว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมีความคืบหน้าในส่วนของหลายๆเรื่องเพราะท่านนายกเนี่ยไปเหมือนเป็นเซลแมนของประเทศไทยเลยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปนี่ก็เหมือนไปขายของไปเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเราเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รอติดตามกันเอาวันนี้ถามหน่อยใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงบ้างมี SMS ตอบรับมายังไงบ้างหลังจากที่รัฐบาลก็เปิดโอกาสตั้งแต่เมื่อวันที่25ใช่ไหม
1: 25
2: วันนี้วันที่3
1: 26 27ก็คือวันนี้วันที่3เข้าสู่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนใหม่เอี่ยมกริ๊กที่เขาบอกว่าต้องให้ระบบเนี่ยพิจารณาตรวจสอบเป็นระยะเวลา3วันเอาวันนี้27ก็เท่ากับ3วันวันนี้แล้ว
2: ใช่ก็คือตลอดทั้ง5วันนะคะ25ช่วงนี้แหละจนถึง29ใช่ไหมปรากฏว่าจำนวนสิทธิ์โดยประมาณเนี่ย3ล้านสิทธิ์หรือจนกว่าจะปิดลงทะเบียนคือ29พฤษภาคมแล้วแต่เกณฑ์ไหนจะถึงก่อนนะคะปรากฏว่าล่าสุดเราเช็คเรียลไทม์นะตอนนี้ 6:22 นาทีนะคะสิทธิ์คงเหลืออยู่นะ 5,043,346 สิทธิ์เมื่อคืนดู 4 ทุ่มประมาณ6ล้านก็ประมาณล้านนึงนะโอ้เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยลงกันซะระบบหน่วงกันไปเลยแต่ล่าสุดก็คือยังคงมีนะยังเหลืออยู่ละ5ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ
1: ใช่ถือว่าเยอะ
2: นะคะ2วันผ่านไปเป็นยังไงรัฐบาลบอกว่ายอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ย ทะลุไปโอ้25ล้านคนแล้ว
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะก็มีการสรุป2วันที่มีการลงทะเบียนกันไปโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลออกให้60พี่น้องประชาชนอีก 40% นะคะหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ช่วงเวลา17 นาฬิกาเมื่อวานนี้ก็คือล่าสุดที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาคือมีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนตรงนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของทางรัฐบาลอย่างล้นหลามโดยในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเดิมอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ74%และเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีก26%สำหรับผลการดำเนินการในวันที่2นี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันค่ะว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้ค่ะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการและกว่า24,200,000 คนถือว่าคิดเป็นร้อยละขนาดนี้เนี่ย 96.6 นะครับของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการตรวจสอบเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ430,000 รายตรงนี้นะ 430,000 รายตรงนี้คือข้อมูลเขาบอกว่าพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เนี่ยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นๆของทางภาครัฐนะรวมถึงเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยก็คือมีบางส่วนเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการรัฐในอดีตมานะฮะทางด้านของท่านรองโฆษกท่านก็ย้ำนะครับว่าตัวเลขนี้สะท้อนว่าระบบลงทะเบียนสามารถที่จะรองรับปริมาณผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากได้อย่างมีเสถียรภาพนะฮะมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเดินหน้าดูแลระบบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมบางท่านก็บอกว่าโอ้แล้วยังไงเนี่ยคิดยังไงคำนวณยังไงรู้สึกว่าบัญญัติยางของการคำนวณร้อยละเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้าแล้วจะฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่
2: ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆคำนวณเพราะว่าจะเริ่มมิถุนายนเดี๋ยวข่าวยามเช้าจะมาเรียกว่ามาเคาะมาช่วยกันคำนวณไม่ยากเลยท่านทราบดี100เนี่ยเอาง่ายๆเลยรัฐบาลจ่ายให้60บาทเราจ่าย40บาทเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มีหลายท่านเนี่ยรายงานตัวมาแล้วว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจ้านี่พี่วนิดาพี่พรพนาบอกว่าผ่านแล้วค่ะหลายๆท่านก็บอกมาผมลงทะเบียนไทยช่วยไทยสำเร็จแล้วครับพี่สุพิษนี่อย่ารับข้อความเมื่อวานรอวันเดียวได้สิทธิ์แล้วครับลงวันเดียวได้สิทธิ์เลยนะคะไทยช่วยไทยพี่สุเทพได้เรียบร้อยแล้วค่ะสมัครใหม่ก็ได้ค่ะนี่พี่สุริยาท่านไหนเป็นยังไงบ้างหรือว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรไหมพี่ฟ้าสนั่นโอ้โหชื่อน่ารักจัง ลงทะเบียนแล้วนะครับส่วนพี่ออนวิภาระยองผลไม้ออกแล้วนะคะสละทุเรียนลองกองมังคุดโอ้โหว่าแล้วก็หิวเลยนะคะพอพูดถึงไทยช่วยไทยแล้วเนี่ยหลายท่านก็เข้ามาติดตามโอ้โหเยอะมากเลยช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีข่าวดีนะข่าวยามเช้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนวันก่อนท่านผอ.น้องวิไลลักษณ์รุ่งสมัยค่ะผอ.ส่วนกระจายเสถียรประเทศท่านก็พาพวกเราเนี่ยทำ5ส.เนาะเก็บโน่นนี่นั่นข่าวของโน่นนี่นะอุ้ยไปเจอเสื้อข่าวยามเช้าแล้วก็กระเป๋าข่าวยามเช้าสีม่วงนะคุณชัยนันท์คุณแอลเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวจะไปปรึกษากันว่าอาจจะมีข่าวดีรัฐบาลสนับสนุนไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมข่าวยามเช้าเราก็ FC เราเยอะทั่วประเทศไทยเราก็จะมีแจกของรางวัลนะคะเดี๋ยวจะเป็นเสื้อหรือจะเป็นกระเป๋าเก๋ไก๋นะคะสะพายไปได้ทุกที่ก็รอติดตามแล้วกัน นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้กรมการปกครองนะคะโดยอธิบดีนฤชาโคษาศรีวิไลท่านก็อธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านสั่งการอำเภอลงพื้นที่ด่วนค่ะไปอำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนบางส่วนเนี่ยเจอปัญหาเนาะในการสมัครโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างเช่นบางคนก็สแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จไม่มีความเข้าใจหรือขาดความเข้าใจไปนิดหนึ่งมันก็เลยไม่สำเร็จทำให้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยหลายสาขามากพี่น้องประชาชนแออัดกันมากท่านก็เลยบอกสั่งด่วนไปเลยถึงผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะคะทุกอำเภอเลยบอกว่าช่วยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนกันหน่อยผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้ถุงเงินเกี่ยวกับร้านค้าถ้าเป็นเป๋าตังเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะคะให้ไปช่วยหน่อยเพื่อจะได้ให้อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบูรณาการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะส่วนท้องถิ่นเนี่ยลงไปหน่อยช่วยบริการประชาชนในพื้นที่นะคะจะได้สะดวกกันมากขึ้นสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus หลายท่านยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้นะคะถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่เป็นยังไงร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
1: สำหรับเงื่อนไขผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะตอนนี้ก็อย่างที่พี่น้อยได้บอกไปว่าก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ค่ะที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
2: ส
1: าม
2: าร
1: ถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569อันนี้คือสำหรับร้านค้าใหม่ป้ายแดงเลยนะโดยร้านค้าทั้ง2กลุ่มนี้ค่ะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจะต้องเข้าไปตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินให้เรียบร้อยเพ
2: ื
1: ่อการลงทะเบียนที่สมบูรณ์สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thaichoythaiplus.th ค่ะ
2: ค่ะผ่านไปประมาณ7นาทีพี่น้องประชาชนก็ทยอยลงทะเบียนคนละครึ่งออกขอภัยเขาไทยช่วยไทย plus นะคะประมาณ 2,000 กว่า 5,000 กว่า
1: ตื่นเช้า
2: ก็ทยอยกันนะ
1: ค่ะก็ทยอยกันแต่เช้า 2,000 กว่าน
2: ี่พี่จารินีบอกว่าลงวันเดียวได้สิทธิ์ยอดเยี่ยมมากนี่มีบางท่านมีกำนันอะไรนะอยู่จังหวัดไหนบอกว่าหอกระจายข่าวเนี่ยซ่อมไป1สัปดาห
1: ์ค่ะ
2: พี่น้องประชาชนไม่ได้ฟังเสียงตามสายตื่นสายกันเลย
1: โอ้ขอบคุณ
2: ขอบคุณมากเลยที่ข่าวยามเช้าช่วยให้ปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณแล้วก็ตื่นไปด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
2: พักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวจากคุณบุญมาศรีมาศเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายยังมีเรื่องราวหลากหลายรออยู่ค่ะ
0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับ พี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับและนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วยโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนโลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่1คือส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแล้วครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสแล้วครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailand โดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่าMade in Thailand แดนดินไทยเราเก็บการจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่า Made in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดอเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันซะก่อนนั่นเองครับพี่น้อง มาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงว่อนในโซเชียลมีเดียกันมากมายก่ายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคนะครับบอกว่าเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่ออย.ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ๆดังๆต่างๆนำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบหรือเทคดาวน์ไปเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆรายใหญ่ๆอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกแพลตฟอร์มแล้วครับที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายแล้วครับว่าให้ขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.thและศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกแล้วครับโดยนำทีมสคบจับมือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุตแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเลยครับ โดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบนี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ1135 1135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators มีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีของร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators อัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า RPK Live Creatorsราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนก็แบ่งเป็นนักเรียน54คนและครู18คนรวมทั้งสิ้น18ทีมด้วยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเจรไนเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลโดยในปีนี้นั้นก็ได้ยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่แล้วครับ ส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดแล้วครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:55 นะคะกลับมาช่วงท้ายของข่าวยามเช้าเราเหลือเวลาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะสามนาทีใช่ไหม
1: สามนาที
0: สี่สี่นาที
1: ค่ะ
0: เรื่องของเหยื่อรถไฟชนรถเมย์นะคะล่าสุดค่ะทางด้านคุณสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็บอกว่าได้อนุมัติเงินเยียวยานะคะสำหรับช่วยเหลือเหยื่อผู้ที่รับผลตรงนี้นะคะ6รายแล้วก็บอกว่าไม่ต้องถอดบทเรียนแต่ว่าต้องแก้ปัญหาทันทีตอนนี้การเยียวยาผู้เสียชีวิตได้อนุมัติเงินเยียวยาไปแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายนะคะดังนั้นนะคะโดยขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เยียวยาไป2,900,000 บาทแล้วก็จะมีอีก300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งขสมกแล้วก็ทางการรถไฟเนี่ยจะดำเนินการอนุมัติก่อนนะคะเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บก็ได้ไปเยี่ยมแล้วก็เยียวยาเบื้องต้นส่วนผู้เคราะห์ร้ายอื่นๆก็จะดำเนินการต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของทางด้านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสหภาพการรถไฟก็สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการไม่เพียงพอจะต้องรับเจ้าหน้าที่เพิ่มไหมอย่างไรซึ่งคุณสิริพงศ์ก็บอกว่าถือเป็นข้อเสนอ1ข้อนะคะที่น่าสนใจจากสหภาพการรถไฟก็เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการลดคนแต่ไม่ได้นำเทคโนโลยีมาให้

0: อย่าประมาทไว้นะคะจะได้ปลอดภัยกันค่ะ
1: ค่ะเอามาดูในส่วนของทางกกต.กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางด้านของนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากตม.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาท่านบอกว่าในส่วนของกกต.ตอนนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อยู่แล้วแต่มุ่งเน้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะให้ทำงานให้ผิดพลาดเนี่ยน้อยที่สุดทุกหน่วยเลือกตั้งท่านว่าอย่างนี้อย่างเมืองพัทยาก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่คิดว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะเข้ารับการอบรมได้ซึ่งมีเวลาพอสมควรเพราะจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเมืองพัทยามีไม่มากแต่ในส่วนของทางกทม.ท่านบอกว่า มีหน่วยเนี่ยมากถึงประมาณ 6,000 หน่วยก็จะเน้นไปที่ตัวประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถที่จะดูแลทางด้านของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยคนอื่นๆได้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ไปอย่างถูกต้องและก็เป็นที่ยอมรับด้วยแล้วก็จะให้เกิดการผิดพลาดให้น้อยที่สุดด้วยเช่นกันค่ะ
0: เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนจะมีการรับสมัครแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.นะคะทางปลัดกทม.เองก็เตรียมพร้อมประชุมความพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยการจราจรด้วยนะคะพื้นที่สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าโอ้โหจะใช้เจ้าหน้าที่เยอะมากนะคะในการที่จะดูแลตรงนี้ซึ่งก็เน้นย้ำทุกภาคส่วนในการกระบวนการที่จะมีการเริ่มต้นขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวย้ำช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์ก